0: 99.9
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเนาะกลับมาพบกันอีกตามเคยทุกวันอาทิตย์เริ่มแต่10โมงหอ12โมง2ชั่วโมงเต็มๆเป็นยังไงท่านผู้ฟังปรากฏว่าระวาง 2-3 อาทิตย์แล้วนี่ก็คึกคักไปไหนโมเมนต์ว่าคึกคักหมายถึงว่าขั้นแม่นรถขั้นแม่นแล่นไปกระตุกกระติกสำหรับวิทยุฮอนนี่เนาะเพราะว่าอย่างมีเวียกต่างคนต่างก็มีเวียกทีมงานเฮานี่ก็มีเวียกหลายคันมีเวียกกันเฮาบ่เฮ็ดมันก็บ่แล้วจักเทื่อฉะนั้นก็เลยแบ่งกันไปแต่มายังแน่ทิศแล้วนี่ก็พวกทีมงานก็แต่ละคนก็ BC ก็เลยป้าทางคําแสนเฮ็ดผู้เดียวเออจังซั่นเขาก็เอิ้นว่ามันแล่นคือกักนะรถนะได้ไปตามนี้แต่ว่า
2: แต่ว่าเจ้าสบายดีท่านผู้ฟังเนาะก่อนอื่นก็ขอกล่าวคําสบายดีวันอาทิตย์กับทุกท่านอยู่ทางบ้านเนาะมื้อนี้ก็วันที่2เดือน8ละสิงหาคมมาก็ใกล้สิหมดปีแล้วเด้อไอ้หญิง
1: โอ้ยชั่วหน่อยใจเด้อเว้ย
2: เว้าถึงเรื่องสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเห็นไอ้คําแซนมาจัดรายการส่วนพวกไอ้เห็นไอ้บุญยิงมีหยังพากันตักบาตรบ่
1: เจ้าเฮ็ดบุญ
2: เฮ็ดบุญตักบาตรเจ้าเห็นอยู่บ่ได้ไปซอยซ้ําเนาะแต่ก็เอาใจไปซอย
1: เนาะดีแหละดีแหละก็ได้บุญคือกันน้องได้บุญ
2: เห็นอยู่ว่ามีรายรับเนาะแล้วก็มีการแบ่งเงินที่ได้จากตักบาตรแม่นหยังเนาะเด
1: ี๋
2: ยวเฮาก็จะได้อบรมกันเนาะแล้วเว้าถึงเรื่องเข้าพรรษานี่เข้ามื้อใดอีหยัง
1: หวยถ้าจะเอาเรื่องเข้าพรรษานี่มันก็เข้าแต่2ทิศแล้วพุ่นแล้ว
2: เออแม่นว่า
1: ถ้าความจริงมันบ่แม่นเข้าพรรษาแท้หั่นแม่นฮักอาทิตย์แล้วนี
2: ่โอ้
1: แต่ว่าเฮาบอกว่าเฮาอยู่นี่หั่นนะเฮาได้แบ่งกันเข้าเพราะเฮามีวัด
2: หลายวัด
1: หลายวัดและชุมชนเฮากันน้อย
2: ๆ
1: อยู่ร่วมกันแต่ว่าเฮาก็ต้องแบ่งกันเฮ็ดว่าเออเฮ็ดเจ้าเฮ็ดทิศนี้
2: เจ้าเข้าก่อนก็คือปีใหม่เนาะ
1: เข้าก่อนนะก็แบบปีใหม่แหละ
2: แต่ว่ามื้อแท้ๆของ
1: มื้อแท้ๆหั่นแม่นวันมันยังผ่านมาอาทิตย์แล้วนี
2: ่เออวันที่เท่าไหร่บ่จีซ้ํา
1: โอ้บ่จีเด้อเพราะว่าอ้ายนี่มันก็หนุ่มขึ้นแต่ละมื้อนะแต่ว่าได้ไปเวียนเทียนอยู่
2: อ๋อเห็นอยู
1: ่เออเห็นบ่
2: เห็นอยู่
1: เออไปเวียนเทียนแปลว่ามือแท้นะเฮาก็ได้ไป
2: ไอ้จริงๆบ่เฮาสมัยตะกี้เคยเวียนเทียนอยู่ท่านหลวงเนาะ
1: อ้อมพระท่านโอ้ยพี่เลยหลาย3รอบ
2: แม่นข้าพเจ้าชื่อได้ในความทรงจําที่ดีเพราะน้อยนักน้อยหนาได้เนาะที่จะมีที่จะได้มีบุญกุศลได้มาเวียนเทียนอ้อม
1: เพราะว่าเฮานี่นั่นต้องได้ถือเทียนไปหั่น3อัน
2: แม่นพอมันเดินมันกว้าง
1: เดินมันกว้าง
2: สู้สิเทียนเบิด
1: เพิ่นไปร่วมสาวหั่นนั่นเทียนมันอยู่ใส่ตีนน่ะยังเสยอยู
2: ่
1: บ่กล้าห้อง
2: ค่อยจื้อได้ค่อยยังจดจําผู้ภาพตัวนั้นได
1: ้แม่นจื้อบ่
2: เป็นเลยๆเป็นเจ้าพวกเขาจะไปยืนท่าอยู่บ่นั้นเจ้าสัญญาเศรษฐา
1: แม่นแ
2: หละต้อนโฮมญาติโยมแม่นบ่แล้วครูบาเพิ่น
1: มันมี3 4บาทนี่เน
2: า
1: ะถาดหลวงใต้ถาดหลวงเหนือแล้วก็น้องบอนบ่
2: แม่นมาโฮมกันท่านแล้วก็
1: คุณเข่ง
2: แล้วก็เพิ่นอัน
1: จาก
2: ทั้งพระเพิ่นก็พาเข้าไปทั้งหน้าแล้วก็เริ่ม
1: สูดตีๆๆ
2: เพราะว่าค่อยจะอันดนๆจะมีโอกาสเข้าไปท่าหลวงย้ำนิทรานอนย้ำกลางคืน
1: แมน
2: แล้วก็บ่ได้มีแสงอย่างนอกจากแสงเทียนที่เฮาย่างเนาะบ่ได้มีไฟคือเดี๋ยวนี้มีไฟสปอตไลท์ส่อง
1: ไฟแล้วก็แบบอยู่แบบคันสิขึ้นไปแล้วคือน้องตุ้ยน่ะแบบเฮาคิดเบิ่งแต่สมัยก่อนเนาะคลาสสิกขนาดเนาะแบบพวกที่ว่ามักแบบนั้น
2: อ
1: าร์ตแบบเก่าๆหั่นน่ะ
2: เจ้า
1: บ่มีไฟฟ้าบ่มีแสงบ่มีสีและถาดหลวงก็แบบถาดหลวงธรรมดาเนาะแบบว่าบ่มีอันนี้แล้วก็พวกเฮาก็ย่างอ้อมๆนั่น
2: แล้ว
1: เฮามานั่งคิดว่าโอ้เฮานี่ก็ยังสามารถดึงสมัยก่อนหั่นน่ะมาไว้แบบว่าบ่ให้มันเสียไปนะประเพณีของเฮานะเนาะ
2: แม่นเนาะโอเคเอากล่าวคําสบายดีน้ําเอ้ยไปวันเนาะเจ้าสบายดีเอ้ย
3: เกือบบ่ได้เว้าเนาะเออเห็นอันอันใหญ่บุญยิ่งกับอันน้องตุ้ยเพิ่นก็อันโดยเฉพาะอันใหญ่บุญยิ่งกับข้าพเจ้าเองก็หายหน้าหายตาไปก็บ่แม่นหยังดอกก็มีการมีงานทั้งอื่นแหละอันใหญ่คําแสนมาผู้เดียวทิศก่อนเนาะและเดี๋ยวนี้เพิ่นอยู่เมลเบิร์นพุ่นจักเพิ่นสิฟังอยู่หรือบ่พาแขกไปเที่ยวอยู่เมลเบิร์นแขกมาแต่สปป.ลาวพาไปแวะสถานทูตแล้วก็ขึ้นไปเมลเบิร์นล่ะพวกแขกเพิ่นจะขึ้นยนต์อยู่เมลเบิร์นไปนิวซีแลนด์เลยแขกสุดนี้แม่นคณะที่มาจากถึงขั้นฮ้องผู้อํานวยการของธนาคารใหญ่ที่สุดของลาวหั่นแหละ BCL นะธนาคารการค้าต่างประเทศแม่นล่ะฮ้องผอ.มาเองกับภรรยากับ ลูกเต้าอีหยังเพิ่นทั้งหมด12ท่าน
2: โอ้
3: แล้วก็เพื่อนร่วมงานแม่หยังพอดีอัญญาคําแสนก็เลยว่าเอออ่ะพาเพิ่นไปซะเพิ่นก็ขอห้องอยากให้มีคนลาวนําพาแต่ว่าเขาเจ้าเองก็เป็นอาลัมนายอยู่นี
2: ่อืม
3: ถึงท้องพ่ออ๋อถึงภรรยาเพิ่นก็เคยมาเฮียนอยู่นี่แล้ว
2: เจ้าชิน
3: รู้จักประเทศ
2: เจ้าชินเก่า
3: เออแล้วก็ส่วนข้าพเจ้าเองอาทิตย์ก่อนกับอัญญาบุญยิงก็วุ่นอยู่วัดพระยอดแก้วเพราะว่าเป็นงานตั้งกองบุญ
2: ตั้งกองบุญบ่แม่น
3: เพื่อเฮ็ดบุญกุศลหาถึงผู้ก่อตั้งและสมาชิกของสายใจเราใต้ที่ล่วงลับไปรวบรวมทั้งหมดที่เฮาตั้งมา30ปีครบรอบ30ปีมี57คนที่เป็นสมาชิกที่เสียไปแล้วซึ่งในนี้ก็มีผู้ก่อตั้งและสมาชิกและผู้ที่58บุญกุศลเพิ่นแหงก็คือยะลุงนวลมณีวงศ์ถึงได้เสียชีวิตเมื่ออาทิตย์ก่อนก็เลยทันเพิ่นเสียชีวิตวันพฤหัสบ่เรือวันคานนี่แหละและบัดนี้เฮาเฮ็ดบุญวันอาทิตย์เพิ่นก็เลยได้มีชื่ออยู่ในหั่นและอีกจังหนึ่งแมนผู้ที่บ่แม่นสมาชิกของสายใจลาวใต้ก็มีสุมสนพี่น้องป้องปายของสมาชิกของสายใจลาวใต้เฮาเพิ่นก็มา
2: ม
3: าเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลไปว่าเอาเข้ากองบุญน้ํากันเขียนชื่อเอาเงินใส่ซองบ่หรือว่าสิใส่หยังก็แล้วแต่ปัจจัยอาหารการกินบ่เป็นเครื่องสังฆทานหยังก็ตามก็เขียนว่าขอเฮ็ดบุญกุศลหาผู้นั้นผู้นี้พ่อแม่นั่นนี่แสดงว่าผลสุดท้ายแม่นญาติทานท้องสวรรค์ซึ่งเป็นเจ้าอธิการวัดวัดพระยอดแก้วเพิ่นว่าให้เฮ็ดแบบสามัคคีเลย
2: บ
3: ่แม่นแต่ของสายใจเราใต้เพราะฉะนั้นเฮาก็มีหลายๆคนมาเขียนเขียนใส่ซองก็ได้บุญครบถ้วนหน้ากันไปอาหารการกินก็ผู้ใดอันน่ะอันที่ว่าบ่พอแดอีหยังแดก็ขอโทษขออภัยนําเพราะว่าคนมาหลายเออและอาหารเฮาก็จัดคิดว่าใส่คนเท่านั้นเท่านั้นแต่คนมาหลายกว่าที่เฮาคาดคิดเพราะว่ามื้อนั้นก็มีบุญออกพรรษาบุญเข้าพรรษาอยู่วัดป่าพุทธละวันแล้วก็มีเฮือนดีแน่ทิศก่อนก็มีคนเสียหลายเนาะหลายคน2คน3คนบ
4: ่5คน
2: ว่าถึงเรื่องบุญเข้าพรรษาเนาะมีท่านผู้ฟังท่านนึงเท็กซ์เข้ามาเพิ่นบอกว่าบุญมื้อเข้าพรรษาแท้ๆแม่นวันที่29เพิ่น
3: โอ้เจ้าเพราะว่าอันดวงดาวก็พอดีคนพัวเบิ่งอันอยู่ในวิกิพีเดียว่ามื้อเข้าพรรษาหั่นแม่นส่วนหลายแม่นมื้อใดแล้วก็จุดประสงค์แม่นหยังและมีความสําคัญอย่างใดกับศาสนาพุทธจึงเฮาจึงคอยจะเว้ากัน
2: มีท่านผู้ฟังครับผม
3: แม่นเพิ่นฟัง
2: ใจเน
3: า
2: ะ
3: เจ้าแล้วก็มีแต่เท่านั้นแล้วว่าเป็นอย่างอาทิตย์ก่อนจึงมีแต่ทานคําแสนผู้เดียวแล้วก็น้องตุ้ยเฮาก็ค้าบัดนี
2: ้
3: ค้า
2: ส่วนหลายเพิ่นรถตีนหัว
3: รถตีนหัวและอาทิตย์ก่อนเพิ่นก็มีเวียกอยู่สมาคมลาวกินก็เลยมีแต่ผู้ค้ากับค้ากับ
2: เสพตลอด
3: เสพตลอดล่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังติดตามเฮาต่อไปอาจจะบ่ครบสุดแน่คือมื้อนี้ก็บ่ครบได้แต่3ท่านเนาะเฮาก็จะพยายามเอามาแบ่งมาปันร่วมกันแบบชุมชนลาวเฮาฮักแพงกันมีหยังก็เว้าสู่กันและก็ผ่านไปโดยดีเฮาก็มีเงินเหลือจํานวนนึงหลังจากบัดฮักค่าใช้จ่ายเฮ็ดอาหารการกินเลี้ยงแขกเลี้ยงคนล่ะส่วนที่เหลือเฮาก็มอบเบิดให้วัดมอบให้วัดพระยอดแก้วกับส่วนจํานวนน้อยจํานวนหนึ่งให้วัดไสยภูมิพระอาจารย์สลีเพราะว่าเพิ่นก็สนับสนุนเต็มที่เมื่อนั้นมาบ่ได้ค้าธุรกิจของสงฆ์อย่างอื่นแต่เพิ่นก็บริจาคปีกไก่ให้ตั้ง2ถุงบักใหญ่ให้เอามาจืนให้แขกให้คนเฮากินเนาะก็ขอให้ได้บุญกุศลนํากันเด้อทุกท่านที่ไปร่วมและผู้ที่บ่ร่วมแต่ส่งจิตใจไปคือน้องตุ้ยนี
2: ่
3: ไปบ่ได้แต่ส่งจิตใจไปการกุศลหั่นแม่นผู้ใดก็ได้เบิดขอแต่ให้มีใจใส่ศรัทธาและถือว่าท่านผู้ฟังก็ขอโทษขออภัยนําถึงว่ามาบ่ได้ครบคณะบ่ผู้นี้ขาดผู้นั้นขาดอยู่เอาแต่ว่าก็สมเสยท่านคําแสนดึงไปผู้เดียวได้บ่จักเข้าบ่จักเพลงบ่จักหยังแล้วก็ได
4: ้เพราะมีคนโทรมาบอกโอ้ยอันยังไงว่าซั่นคือได้ฟังแต่เพลงมันดีแล้วเจ้าของว่าได้ฟังเพลง
3: ผู้เดียวเว้า
2: ผู้เดียว
4: ทั้งเว้า
2: เด
4: ีย
2: ว
4: ทั้ง
2: จับเปียโน
4: ทั้งคุมพัดโนทั้งอันนี้โอ้
3: สําคัญบ่สําคัญเด
2: ้สมองเฮาต้องแยกเด้
4: แม่นแหละ
3: เจ้าแล้ววันนี้ก็เลยล้มร้อยล้มเป็นน้อยนึงจะเว้าเรื่องพยากรณ์อากาศน้อยนึงเนาะขอขึ้นมาคืนเพราะว่าเมื่อกี้หั่นน่ะมันหายไปตอนนี้มันหายไปล่ะค่ะพระเจ้าจะเว้าขึ้นมาคืนพยากรณ์อากาศเด้อสําหรับอาทิตย์นี้ท่านผู้ฟังมื้อนี้หั่นดีเด้เห็นแต่รูป ตะเวนเนาะเราไปว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสตลอดทั้งวันนะปัจจุบันนี้อยู่ประมาณ14องศาและจะฮ้อนสุด20องศาเป็น2โมงบ่าย2โมงบ่าย3โมงหลังจากนั้นมันก็จะลดไปลดไปลดไปเมื่อตะเวนตกดิน5โมงแรงนี้ก็ยังเหลือแต่18ลงมาเหลือ15 14เนาะตะเวนตกดินหั่น5โมงได้เดี๋ยวนี้เบิดก็เลยบ่ทันได้เฮ็ดหยังมืดก่อนแล้วก็หนาวเย็นขึ้นมาแต่ก็ยังดีกว่ามันฮ้อนคือพวกอยู่เมืองลาวเมืองหยังว่าจมบ่ฮ้อนหลายว่าซั่นก็เจ้าก็อิสาเฮาที่ว่าเย็นซ้ําเฮานี่ว่ามันเย็นพิลึกแดก็ใส่เสื้อมันก็อุ่นอยู่เนาะมื้ออื่นบัดนี้อาจจะเริ่มมีฝนฝอยเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ10ถึง23องศาวันอังคารแมนซันนี่ท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสตลอดทั้งวันแต่ว่าอุณหภูมิก็ตกต่ำลงหน่อยหนึ่ง8ถึง19บ่มีฝนตลอดทั้งอาทิตย์จนฮอดวันเสาร์วันพุธท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสจะมีเมฆหมอกบดบังน้อยนึงเป็นบางครั้งเนาะแต่ก็บ่เป็นหยังอุณหภูมิ7ถึง19วันพฤหัสส่วนใหญ่ก็จะท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใส mostly sunny 7ถึง18องศาวันศุกร์ mostly sunny เช่นเดียวกันท่านผู้ฟัง8ถึง19องศาสำหรับวันเสาร์หั่นแม่น sunny ตลอดมื้อเลย9ถึง20องศาเอาเตรียมไปผู้ใดอยากไปปิกนิกอยากตากนุ่งเครื่องซักเครื่องตากเครื่องก็เอาเลยบ่ว่ากันเพราะว่าเดี๋ยวนี้หั่นแดดมันก็อ่อนถ้าสิซักซักแต่เช้าตอนแรงค่ะได้จังคอยหมาดๆแดดบ่ดังนั้นก็ต้องได้ตาก2แดดเนาะโดยเฉพาะมีพี่มีน้องมาแต่ลาวสปป.ลาวว่าอยากได้สิ้นแคนกูรูเด้ว่าซั่นได้ใส่ขี้แคนกูรูเด
2: ้บ่ถึงเรื่องสิ้นแคนกูรูเนาะไปเมืองลาวซะแล้วคือกันคนถาม
3: แม่นเขายาก
2: เขาว่าคําว่ารสชาติบ่ธรรมดาว่าซั่น
3: บ่ธรรมดาแล้วดวงดาวก็เลยตอนนี้ก็พี่น้องซอยกันเฮ็ดเฮาก็ไปซื้อ
2: แดดเดียวอ่ะ
3: แดดเดียวเดี๋ยวนี้บ่อยากได้ปานใดเพราะมันแดดอ่อนแต่ถ้าว่ายามฮ้อนน่ะแดดเดียวนี่ได้เลย
2: แคนกูรู
3: บัดเป็นจังซี่ได๋ทางเมืองลาวเพิ่นว่าอย่าสุใส่เครื่องหอมหลายมันปกปิดกินสัตว์ป่ามันบ่หอม
4: ก็มีส่วนเนาะ
3: มันบ่หอมแล้วก็เลยจังซั่นก็ว่าจังได๋ว่ากันก็ใส่ติเกลือกับน้ําตาลนิดนึงกับถ้าอยากให
2: ้
3: ซีนหั่นเฮ็ดออกมาแล้วแดงดีบ่ดํานะ
2: สิ
3: บ่ใส่ขี้เจียสิน้ําปลาใส่นิดนึงยาวใส่น้ําปลาเทศให้ซีนแดง
4: ซีนแดงแม่นละ
3: ปัดตาออกมางามๆและเพื่อเอาไปให้มันง่ายบ่ให้มีกลิ่นเหม็นออกมาใส่หีบใส่หยังหั่นนะดวงดาวได้ซื้อเครื่องแวคคิวมมาก็บ่ได้แพงได้ไปซื้อน้ําเคมาดน้ําหยังนี่นะน้ําอีหยังนี่ล่ะอันนี้ใหญ่ซ้ํา
2: ดูดอากาศออก
3: แม่นแล้วก็เฮาก็ซื้อถุงกันถึกๆนึงถุงเขาขายพิเศษดอกดูดออกดูดออกแล้วก็ทิ่มซึ้งเลยในหีบเลยไปฮอดหั่นก็พอดีเลยสิ้นแคนกูรูแดดเดียวและเฮาซื้ออยู่ไสบัดนี้ข้าพเจ้าบอกเคล็ดลับถ้าจะไปซื้ออยู่ห้างซีนไปสั่งโอ้แพงกิโลนึงหลายเฮาไปซื้อก็เว้าติดต่างบ่ได้ยินทางโทรทางวิทยุเนาะซื้ออยู่บอนห้างทีเขาเจ้าขายอาหารให้สัตว
2: ์เจ้าอันนี้แหละ
3: แม่นอยู่แวดภาคก็มีห้างบ่เป็นโฆษณาให้เขาได้แต่ว่าบอนไปซื้อและมันจะเข้ามาทิศนึงเทนึงแล้วเขาเจ้าจะขายถุงละประมาณ10กิโลพอดีงาม10กิโลแล้วเฮาก็ว่าขอ10กิโลแต่เดี๋ยวนี้แพงเด้อ7 8ดอนเพิ่นที
4: ่เพราะว่าไผก็ซื้อเด
3: ้แต่ก่อนเฮาไปซื้อมีแต่ดอนปลายนึง
2: แต่ว่าข้าพเจ้าเองหันไปซื้ออยู่ห้างซินจะฮู้อยู่ว่าจะแพงเพราะว่าแล้วมีคนลาวบอกว่าเฮ้ยมึงไปซื้อหยังมันแพงแท้ไปซื้ออยู่ห้างอันใกล้ป้อมน้ํามันหั่นเขาขายอาหารให้สัตว์เฮาก็ว่ามันกินได้ว่าล่ะได้อันเดียวกันหั่นแหละเขาหักค่าบ่ผ่านการกวดหั่นนะ
3: ผู้ที่อยู่ในห้างซินหั่นก็คือกันบ่แม่นว่าเขาสิผ่านดอกบางเทื่อเขาเจ้าก็เอามาขายแบบมีคนสั่งเขาก็เอามาขาย
4: และ
3: คันสิเว้าแล้วหั่นเนาะความเสี่ยงมันก็มี
2: จ้ะ
3: อันใดก็มี
2: แต่เฮาเฮ็ดสุกมันน่าจะโอเค
3: เฮาก็เฮ็ดสุกเฮาก็ปิ้งแห้งแล้วเฮ็ดสุกแล้วบ่แม่นเฮาไปกินดิบก็น่าจะโอเคและคือว่าไปฮอดแล้วมันเป็นซีนอันที่เพิ่นบางคนก็ไปเฮ็ดเอาะหลามเพิ่นนั่นเฮ็ดนี
2: ่
3: ปิ้งสุกๆจืนกินอันแก้มเหล้าแก้มหยังเพิ่นหั่นอันนี้ก็บ่เป็นโฆษณาแต่ว่าเพิ่นจะถามแล้ววันนี้คนถามหลายหั่นเนาะถามปุ๊บวันนึงมันฝนตกมันตากบ่ทันดวงดาวก็เลยว่าคันแม่นสิมีพี่น้องมาที่สปป.ลาวเฮ็ดไว้ก่อนแวคคุมไว้แล้วก็ใส่ฟรีเซอร์ไว
2: ้ว่า
3: เพิ่นมาแล้วก็เอาให
2: ้คันซั่นมื้อหน้าคันค่อยสิไปลาวค่อยฝากไอ้ไปวันเฮ็ด
3: ได้บ่มีปัญหาคัน10โลนี่เฮาก็ ปิ้งลงปิ้งลงก็เหลือประมาณ 6-7 โลแดดเดียวหรือว่า2แดดนะแล้วใส่ฟรีเซอร์ไว้บัดเพิ่นเพิ่นเขาไปเฮาก็เอาให้ละแวคุมเป็นถุงน้อยๆประมาณ200 250กรัมไปไว้เวลาเพิ่นไปเพิ่นไปยายคน
2: นะยายคนจ้ะ
3: ผู้ละถุงโลดสินะ
2: คือไอเดีย
4: ไอเดียแน่เนาะ
3: อ้าวบ่แม่นรับเฮ็ดขายได้เฮ็ดแต่ให้พี่ให้น้องซื้อเออเนาะเอากลับไปว่าเขา
2: ฟังเพลงก่อน
3: ฟังเพลงก่อนและยังมีเรื่องหลายอย่าง
2: เออเรามาฟังสูตรอันซีนแดดเดียวแคนครู
3: เจ้าและนอกจากนั้นก็ยังจะมาเว้าเรื่องบุญเข้าพรรษาเป็นหยังจังมีเข้าพรรษาและแบบใดแน่
4: จ้ะโอเค 99.9

0: Time for a double shot on Rockin' Country with Fifey.
1: เพลงว่าเป็นเสียงอีหยังซอบางว่าเสียงเฮาคือสิบ่กี่หลายเทิงขนาดนี้เจ้าเพลงม้วนๆเนาะเพลงซื้อหยังก่อนหยังก็ลืมแล้วซื้อนี่แม่นหยังก่อนหรือใช้เนาะก็ไผมีหัวใจสื่อตรงฮักแท้ไผฮักแท้ๆนะไผฮักแท้ๆว่ะบอกมาซะนะให้มีใจฮักแท้ให้มีใจฮักแท้เขียนไว้ก่อนซะนะให้มีใจฮักแท้บ่แม่นไผฮักแท้ๆบ่แม่นไผมีหัวใจซื้อตรงฮักแท้ไผมีใจฮักแท้แม่นเพลงของลุงคำเติมบ่ฮ้อง
2: บ่แม่นเออแม่นๆแม่นออริจินอลเพราะว่าเก่าๆนี่จะแม่นออริจินอลจะแม่นไผนุ่มคำเติมซะหนูบ้านแล้วก็แต่ว่ามีบางเพลงอันอ้ายสมุนทาเพิ่นก็ว่าแม่นอ้ายฮ้องได้บ่แม่นคำเติมก็ฟังกะว่ากันไปเนาะว่ากันไปเจ้ากลับขึ้นมาเอ้ยเพิ่นวันมีว่าสิเว้าเรื่องเจ้าอยากเข้าพรรษาเออเข้าพรรษานิดไปหน่อยนึงจะฮอดแฮงเป็นเรื่องเอ AI ตอนนี้ค่ะพระเจ้าจะเว้าเรื่องตัวนี้ก่อนระยะหลังมานี่จนปวดหัวเลยตาลายเลยจักฮู้พวกใดก็ AI ขึ้นมาบักเท่าๆมาเฮ็ดงามๆตัวตัวเองนะเจ้าฮู้พวกใดออกมาตายสมงามแท้เจ้าของก็เคยคิดกูก็สิเฮ็ดคือเขาบ่งามๆจะไปเขียนมาย่าแหละเพราะว่าทายฮูปแท้ก็เห็นคอเหี่ยวและหน้าเหี่ยวละมันบ่ได้ดอกอันนี้เป็นตัวตัวเองแต่ว่าหลายคนก็เฮ็ดงามแท้ได้แต่ว่าเฮามาเบิ่งเรื่อง AI นี่มีทั้งให้คุณและให้โทษให้คุณนี้เนาะก็แนะนำที่เป็นในครูเฮาอยากแต่งบทสอนแต่งเอารอดล้มรอดตายค้นคว้านั่นนี่นี่นั่นปัณณีข้าพระเจ้าไปสอนอยู่มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ตอนที่เพิ่นส่งนักศึกษาทุนมาเรียนเรื่องแบบภาษานะแล้วก็เลยวิชาเรื่องแบบภาษามันจะมีเรื่องเรียนทฤษฎีซึ่งเป็นอาจารย์ พวกศาสตราจารย์ต่างๆแม่งละเพิ่นสอนเรื่องทฤษฎีเนาะพอเรื่องแท้ลงตัวจริงก็คือมันจะต้องมีภาษาลาวภาษาจีนภาษานิปุ่นภาษาเกาหลีภาษาไทยภาษาเวียดอีหยังที่ว่าอาจารย์พวกนี้จะต้องเข้ามาเสริมก็คือพวกเฮานี่แหละและข้าพเจ้ามีหมู่เป็นอาจารย์คือกันสอนภาษาแมนดารินก็เลยลมเราว่าเฮาเป็นนางเฮียนห้องเราบทสอนเราดีเฮ็ดจังได๋วะคือว่าได้ดีแท้แล้วว่าใส่ AI ซอยอ้าวกูละลงอยู่ผู้เดียวคนคั่วเกือบตายเราก็สอนให้เพราะว่าเมื่อเวลาเฮาบอก AI เนาะแต่ว่าการสั่งงานของเฮาสําคัญเฮาอยากให้มีหยังอยู่ในบทสอนนั้นเฮาจะบอกว่าข้อยอยากได้นั่นอยากได้นั่นอยากได้นั่นอยากได้นั่นเมื่อ AI ผลิตออกมา เฮาจะมากวดเบิ่งเพราะว่าไอ้บางเทื่อก็สติปิดได้แม่นๆอย่าเสื่อเราหลายที่ว่าสติปิดบ่เข้าเรื่องแต่เฮาในฐานะเชี่ยวชาญวีซ่าตัวนั้นเฮาก็มาเบิ่งคืนมาดัดแปลงแทนที่จะว่าเริ่มจากจุดศูนย์แต่ว่าห้ามบ่ให้ลูกศิษย์ใส่เจ้าห้ามหั่นก็บ่ได้ดอกเขาเจ้าก็ถาม AI ขึ้นมาเรื่องตัวเบสิกมันแต่เวลาเขียนถ้าใส่ AI เขียนหั่น เขาเป็นอาจารย์กวดนี่เขาใส่อีกโปรแกรมหนึ่งไปจับได้แม่นว่าได้โอ้เขาจับได้ปุ๊บไปว่าผู้นั้นตกผู้นั้นตกแต่ว่าเจ้าเอา AI ขึ้นมาเพื่อหาเอาเบสิกอินโฟเมชันว่าเรื่องว่าหัวข้อหยังหัวข้อหยังหัวข้อหยังหันได้แล้วเขามาเขียนเอาเองแม่นตัวนี้เขาก็ห้ามบ่ได้ในเขาสิไปฮู้บ่แต่ถ้าว่า copy จาก AI นี่ว่าเรื่องในครูจับลูกศิษย์แต่ก่อนบ่มี AI เพิ่นแบบ plagiarism เรื่องคัดลอกเอาของคนอื่นมาใส่นะ เขียนกาย 5 แถวนี่ฮู้โลดว่าจับได้โอ้เครื่องโปรแกรมที่จับ plagiarism นี่นะว่าพวกหลัก

0: ไปแมทช์กับตัวนั้นมันขึ้นมาลง
1: มันฮู้ว่ะ
0: มันฮู
1: ้โอ้สลัดเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าผู้ที่เฮียนมหาวิทยาลัยจะฮู้ว่าถ้าเฮาจะเขียนเกิน2แถว3แถวบ่จักคํานี่แหละมันมีกาย40คําบ่หรือแม่นหยังเฮาต้องเฮ็ดอินเวอร์ติดเข้ามา
1: ว่ามันมาแต่ใส
0: เรามาแต่ใส
1: จ้ะ
0: แล้วมันบ่สิเฮ็ดตลอดได้มันอยู่ในบทนึงจะเฮ็ดจังซั่นได้2เทื่อ3เทื่อเท่านั้นเนาะ
1: ควรจะ
0: แล้ววันนี้เฮาเฮ็ดจังได๋เฮาอ่านปึ้มผู้นั้นค้นคว้ามา30ปี40ปีได้เอาความคิดของเรามาได้ว่าสมิธปี2002เว้าจังซี่จังซี่จังซี่แต่ว่าบ่ให้เว้าเป๊ะคือเราเว้าเฮามาดัดแปลงเอา
1: อ
0: ันความสมิธเราค้นคว้าว่าจังซี่จังซี่จังซี่แล้วก็ต้องใส่ปีนั่นปีนี้ปึ้มหน้านั่นหน้านี
1: ้โ
0: อ้เฮาเฮ็ดจังซี่ได้เพราะว่าการเขียนน่ะส่งเข้าไปนี่บางในครูบอกว่าให้อ่านปึ้ม15หัวรังหน่อย
1: จ้ะ
0: บางในครูใจดีแน่ก็ว่า8หัว7หัวบ่มีต่ํากว่า7หัวอ่านปึ้มและเฮาก็จะต้องเอาความคิดของผู้นั้นเข้าไปใส่เห็นพร้อมหรือบ่เห็นพร้อมเฮาก็เว้าเอาและเฮาก็มาดีเบตเฮาเอง
1: จ้ะ
0: เออแต่นี่แม่นเรื่องนั้นแต่ว่ามาถึง AI บัดนี้AI แม่นหยังแต่ว่าบ่เรื่องกฎหมายที่คุ้มครองเรื่อง AI นี่ฮอดปัจจุบันนี้อันนี้ดงดาวก็เบิ่งอยู่ใน AI overview ของ Google เนาะเพิ่นว่าบ่มีกฎหมาย global หรือว่าทั่วโลกอันนึง
1: อันเจ้า
0: อันนึงอันเดียวที่จะมาควบคุมและคุ้มครองโดยเฉพาะเว้าเรื่อง Photoshop หมายความว่าเปลี่ยน
1: รูปภาพคือเฮาถ่ายเฮาไปนั่งกับอันท่านสีจิ้นผิง
0: สีรูปภาพของท่านสีจิ้นผิงกับท่านปูติน
1: กับท่าน
0: ทร
1: ัมป์เพรา
0: ะกันเต้นล้ำน้ำกันบ่หรือว่าเอาท่านทรัมป์มานุงเครื่องเป็นกระเทยบ่อันนั้นอันนี้เป็นผู้หญิงแต่ก็หลายๆอย่างอ่ะนะตัวนี้เพิ่นเอิ้นว่า Photoshop เนาะปลายความว่ายังบ่ทันมีกฎหมายอันนึงอันเดียวที่จะมาควบคุมแต่ว่าตรงมันอันตรายนี่แม่นคนเฮาเป็นห่วงนี่แม่นย่านเขาเจ้าเอารูปหน้าเฮาไปใส่รูปโป๊
1: แม่น
0: รูปที่ว่าละมกวาวกาเรื่องเพศเรื่องหยังบอกอันนั้นอันนี้หั่นนะเพราะว่ามันเฮ็ดได้ง่ายๆนึงเด
1: ้
0: เอาไปเอารูปโป๊ออกมาแล้วก็เอารูปหน้าผู้นี้มาใส่เนาะมีกฎหมายคุ้มครองเนาะอยู่ในออสเตรเลียเฮาก็ออกมาแล้วได้คือข้าพเจ้าเคยมาอ่านเทื่อนึงละว่าเพิ่นมีฮอดติดคุกติดหยังเพิ่นได๋เดี๋ยวนี้นะปั๊บไหม copyright and ownership บัดนี้ปัจจุบันนี้ยังบ่ทันมีเถือ AI copyright เนาะหมายความว่าทุกคนก็ยังเฮ็ดได้อยู่เนาะบัดนี้แต่ว่า mandatory disclosure ผู้ที่ว่าจะเอาอันนี้มาเฮ็ดเป็น AI อีหยังนี่จะต้องได้แจ้ง
1: แม่น
0: ขอตัวมาแต่มาแต่ใสบัดนี้ตัวเรื่องตัวเรื่องที่ว่า human authorship นี่คือกันถ้าว่าคนเฮาผู้คนเขาเฮ็ดเวียกกันแล้วเจ้าของเขามาเฮ็ดนี่นะมันก็ติดตัว copyright เขาได
1: ้แม่นๆเจ้า
0: ต้องได้ระวังแต่ว่าตัวสําคัญที่สุดได้แจ้งให้เมื่อทุกคนที่ว่าเก่งทาง AI ถ้าจะมีศัตรูบ่มีคนเกลียดสังกันเอาผู้นั้นผู้นี้ไปเฮ็ดรูปโป้รูปหยังหั่นนะและเขาจับหันบ่ยากดอกนํารวดมันมาแต่ไสเพราะว่าจากหน่วยคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนหั่นนะมันนําได้
1: มันมีอันน่ะ ID ของ
0: แม่นมันมี ID ของคอมพิวเตอร์แต่ละหน่วยนํามาได้และอันนั้นแม่นโทษหุนแหงถ้าว่าเจ้าของเขาเห็นเขาต้องเห็นแหละเจ้าเอาไปลง Facebook มึงคนก็ต้องบอกกันว่ากูเห็นรูปมึงได้หั่นน่ะรูปเปื่อยอยู่หั่นอันนั้นอันนี้เนาะรูปบ่ดีรูปอันนั้นอันนี้เฮาก็มีบอนไปฟ้องเพิ่นมีบอนให้ฟ้องเด
1: ้
0: ส่งเข้าไปบอนควบคุมเรื่องอันน่ะอินเทอร์เน็ตนี่และผู้นั้นจะถูกปรับใหม่นักข้าพเจ้าอ่านแล้วแต่ก่อนแต่ว่าบ่ทันได้บ่ทันจื้อคักปรับใหม่เป็นเงินแล้วก็ติดคุกเนาะแล้วก็ต่อมาจะให้น้องตุ้ยเว้า AI
2: เกี่ยวกับเพลง
0: จุดนึงเกี่ยวกับเรื่องเพลงคือว่าข้าพเจ้าเว้านี่2จุด1แล้วแม่นเอามาใช้ในการศึกษาแต่งบทสอนหรือว่าลูกศิษย์เอามาซอยในการเขียน assignment และอันที่2แม่นเอารูปของหมู่ไปเฮ็ดในทางโลเลที่ว่าบ่ได้รับอนุญาตเอาไปเฮ็ดบ่แม่นแต่โลเลนะเฮ็ดแนวที่บ่แม่นบ่โลเลก็อย่าแต่ว่าเอาไปยืนอยู่บ่อนหั่นบ่อนนี
1: ่
0: อันเอาไปอันอีหยังก็ตามแต่ถ้าว่าเจ้าของเขาว่า
2: บ่อนุญาต
0: และโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้หั่นรูปเด็กน้อย
2: มันเท่าสําคัญ
0: แม่นสําคัญเพิ่นมีออกมาว่าถ้าว่าผู้ใดเอารูปเด็กน้อยไปลงนี่นะ

0: พ่อแม่เขาฟ้องเนี่ยก็ผิดเพราะฉะนั้นทางโรงเรียนเฮาคือกันกับของอันโรงเรียนลาออสนี่เนาะมันก็มีเด็กน้อยได้มีแต่18ปีลงมาฮอด4-5ปีเฮาจะต้องให้พ่อแม่เซ็นรับก่อนจะเปิดโรงเรียนว่าจะอนุญาตให้ลูกเจ้าได้พอคอยเอารูปไปลงแบบว่าโปรโมชั่นส่งเสริมโรงเรียนอันนั้นอันนี้แบบเขาจะมีแอคทิวิตี้เขาเซ็นรับละได้แต่ถ้าว่าพ่อแม่บ่มีพ่อแม่บางคนว่าบ่ให้รูปลูกข่อยเด้อเฮากับพยายามที่สุดว่าบ่ให้ผู้นั้นเข้าไปในกล้องหรือว่าเห็นเต็นแต่ทั้งหลังหรือว่าคันออกมาแล้วหั่นอีก50คนหั่นนะมันพ่อแม่เขาได้มีผู้นึงบ่ได้เฮาก็ต้องเฮ็ดหน้าเบลอเนาะได้ระวังได้ยากเดี๋ยวนี้นะแล้ววันนี้มอบให้น้องตุ้ยเว้าถึงเรื่อง AI เกี่ยวกับเพลงเนาะจะขอเขาให้อัญญิงเข้ารายการ
1: สถานี
0: น้อยนึงแล้วก็เฮามาเว้ากันถึงเรื่องเพลงกับ AI
2: Swa 99.9
1: จะกลับมาเนาะช่วง2ของรายการเนาะเฮาจะมาเว้าถึงเรื่องเพลง AI ที่กําลังฮิตมาในช่วงเวลา4เดือนที่ผ่านมาเนาะ
0: 4เดือน6เดือนแล้ว
1: มาแฮงหลายเนาะ
0: ม่วนเพลงใดก็ได้
1: ผู้ใดก็ฮ้องม่วนดนตรีก็ม่วนอันใดก็ม่วนมาจนถึงเดือนแล้วนี่เดือน7นี่นะได้มีกฎหมายออกมาฉบับใหม่นั่นก็คือ AI ถูกสั่งให้หยุดในการที่จะเอาเพลงที่มีเพลงเก่าหรือว่าเพลงที่มีลิขสิทธิ์แล้วมาเฮ็ดคืนใหม่มาคัฟเวอร์ดังนั้นท่านจะเริ่มเห็นแล้วว่าบ่มีละจะบ่มีอีกต่อไปเนาะบ่มีอีกต่อไปหรือท่านเคย follow บ่ได้ไผวันเคย follow อัน page ของอันเมียก็ท่านจอห์นมณีวงศ์บ่หรือเพื่อนที่ว่าเอาเพลงหรือว่าตู้สตูดิโอเมียงที่เอาเพลง AI มาเฮ็ดแล้วปล่อยลงอันนั้นน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วบ่มีเพราะว่า AI จะบ่ยอมเฮ็ดเด็ดขาด AI จะถามว่าเจ้าเป็นเจ้าของเพลงบ่ถ้าเจ้าเป็นเจ้าของเพลงเจ้ามีเบอร์ลิขสิทธิ์บ่ถ้าเจ้าบ่มีเบอร์ลิขสิทธิ์ตีเข้าไปมันก็จะบ่ยอมแต่ว่าถ้าเพลงนั้นสมมุติว่าเพลงไทยดำลำพันข้าพเจ้าเห็นเพลงไทยดำลำพันนั่นน่ะไผวันเจ้าของลิขสิทธิ์บ่เป็นคนลาวอยู่ฝั่งไทยเขาเอาไปลงเป็นเจ้าของฮะอันนี้ก็น่าเสียใจอย่างนึงเนาะคือก็มีกลุ่มคนที่ว่าสวยโอกาสเนาะพากันเอาเพลงผู้อื่นไปลงลิขสิทธิ์และอีกบางเพลงหั่นอันนี้ก็บ่ฮู้เนาะว่าเป็นย้อนหยังเนาะบริษัทของนางแพทเรียกว่าแพทเพชรดาวอนบ
3: ่ดาวอน
1: หลายเพลงที่เราฮ้องหั่นน่ะเราไปให้ไทยลงลิขสิทธิ์เป็นเราเป็นผู้แต่งผู้เขียนอันนี้เราเขาขอห้องให้เราไปเปลี่ยนออกซะถ้าจะเอาเพลงเพิ่นมาคัฟเวอร์ซื่อๆจะก็บอกว่าเพลงนี้ที่น้องห้องน้องเอามาคัฟเวอร์ซื่อๆน้องบ่ได้เป็นผู้แต่งผู้เขียนเจ้าของลิขสิทธ
0: ิ์แต่ว่าแล้วก็หาก่อนเด็กน้อยเกิดมาใหญ่รุ่นนี้เพลงมันเพลงแต่เก่าๆแล้วห
1: ั่นน่ะแต่ว่าน่าจะเป็นบริษัทของเราเฮ็ดให้เราว่าแปลว่าเพลงนี้ถ้าเจ้าบ่ซื้อเจ้าเข้าไปตีเขาในคอมพิวเตอร์เพลงที่นางแพทห้องหั่นน่ะจะขึ้นมาเลยว่าเพลงนี้ซื้อนี้ซื้อนี้นางแพทเพดาวอนเป็นผู้แต่งผู้เขียนที่แท้
3: บริษัทละ
1: บริษัทเราหั่นไปลงทะเบียนไปว่าลงผิดแบบหั่นนะว่าลิขสิทธิ์นี่แม่นเพลงของเราลิขสิทธิ์ซื้อแต่ว่าบ่แม่นผู้แต่งผู้เขียนอันนี้ก็ฝากเนาะฝากถึง
3: ฝากถึงแม่แหละ
0: ขออย่าให้อ้างในสิ่งที่บ่แม่นของตัว
1: จ้ะ
0: ผู้ใดก็อย่าเฮ็ดหยังก็อย่าเพราะว่าตัวนี้คือกันกับดงดาเฮาก็เว้าว่าพวกที่เรียนอยู่มหาลัยเวลาเขียนอไซเมนต์นี่นะเพิ่นก็บอกโลดก่อนจะเข้าภาษาอังกฤษว่า plagiarism หรือว่าการลอกข้อมูลลอกเรียนของคนอื่นโดยว่าเป็นของตัวเองและเขียนถ้าเป็นเพราะว่าพวกอาจารย์ที่สอนน่ะเขาเจ้าจะฮู้ว่าความคิดตัวนี้มาจากออเทอร์ผู้นี้เป็นคนคั่วมา20-30ปีว่ามาปึ้มเฮาฮู้โลดว่าแม่นผู้นี้แนวคิดของเพิ่นเขียนมาและผู้ที่เอาของเพิ่นมาใส่ก็ต้องบอกว่าทานสมิธบ่ทานนั่นคําหลานนอกแก้วบ่ทานนั่นทานนี่เขียนไว้แบบนี้แต่งเพลงแบบนี้หรือว่าเขียนไว้แบบนี้ความคิดแบบนี้อันนั้นก็บ่ผิดเฮาเอาขอของเพิ่นหลายทานที่เอามาห้องก็ขอขอบใจครูบาอาจารย์ที่แต่งไว้ให้แต่อย่าเอาไปแจ้งว่าเป็นของตัวเอง
1: แต่ง
0: มันผิด
1: จ้ะและนั่นก็เป็นข่าวล่าสุดเนาะซึ่งจะบ่มีอีกแล้วว่าคนที่จะสามารถเอาเพลงเก่ามา cover ในระบบ AI เนาะอันนี้หลายๆท่านอาจจะเสียใจแต่หลายท่านอาจจะดีใจแต่มันจะมีสอง
0: จุดดีก็มี
3: มันมีสองฝ่ายอยู่แล้ว
0: จุดดีก็มีอยู่เพราะว่าเพลงเก่าๆนี่ ถ้าว่าให้ใส่ AI เฮ็ดให้อาจจะใส่เวลาบ่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้ว AI ก็แปลงให้รวดคันเฮาสิมาห้องใหม่อัดใหม่ต้องมาประกอบดนตรีใหม่ต้องมาเฮ็ดหยัง
1: เฮ็ดหยัง
0: อ
1: ั
0: ดใหม่เสียเวลาหลายนะจุดดีแม่นตัวนั้นจะรักษาไว้ซึ่งเพลงเก่าๆบ่ดังนั้นมันก็เสียไปเนาะคือกันกับดวงดาวว่าบางเพลงโอ้บ่ได้ยิน50ปีแล้วได้นี
1: ่ฟังม่วน
0: มาฟังม่วนม่วนล่ะถ้าว่าคนอื่นสิคิดออกเนาะเอาไปเฮ็ดมันก็สิใช้เวลาหลายเพราะคิดว่าผู้เพิ่นเฮ็ดนี่แม่นเพิ่นมีคลังเพลงมีพวกเก่าที่เอาออกไปให้เพิ่นเนาะและอันน่ะแต่ว่าจุดดีก็แม่นว่าจังได๋ก็ตามเฮาก็ต้องนับถือสิทธิของมนุษย
1: ์เจ้าสิทธิผู้แต่งอีก
0: ผู้แต่งและสิทธิที่เจ้าผู้ห้องใหม่ก็เอาของเพิ่นมาแต่งแล้วก็เฮาก็มีผลงานของเฮาว่าเป็นคัฟเวอร์เฮาก็บอกเน
1: า
0: ะเพราะฉะนั้นในโลกเฮานี่เริ่มมีความกังวลว่า AI นะมันเริ่มจะมาครองโลกเริ่มบ่ฟังความเฮาเด้
1: เจ้ามีปัญหาเลยนึง
2: มีปัญหา
0: เริ่มบ่ฟังความมันเริ่มสลาดขึ้นได
1: ้เจ้า
0: เอาสอนมันตัวนี้เนาะมันเฮ็ดผิดบอกมันมันจื้อจื้อบ่เฮ็ดผิดอีกมนุษย์เฮานี่บางเทื่อเฮ็ดผิดแล้วผิดอีกบ่จื้อเด
1: ้ข้าพเจ้าเคยลองกวน AI เนาะแล้วเข้าไปถามเนาะมีถาม3บริษัทถามว่าเฮือนข่อยอยู่ห่างจากเฮือนเอื้อยข่อยนี่ประมาณย่างไปนี่ประมาณ5นาทีข่อยสิเอารถไปล่างอยู่เฮือนเอื้อยข่อยเจ้าคิดว่าข่อยควรจะขับรถไปหรือว่าข่อยควรจะย่างไปAI บางบริษัทบอกว่าเจ้าควรย่างไปเพราะว่าเจ้าจะเฮ็ดดีซัมซิงกับสิ่งแวดล้อมอย่างๆแล้วลืมรถ
2: ลืมรถ
1: เออว่าจะเอารถไปล้างเห็นบ่เออ AI เฮาตัวที่บ่ฉลาดก็มีมันจะฉลาดอย่างอื่นอยู่แต่มันบ่ฉลาดคือคนเจ้าค่อยบอกมันเด้ว่าค่อยจะเอารถไปล้างอยู่บ้านเอื้อยค่อยย่างไป5นาที
0: ย่างไปแล้วรถเด้บัดน
1: ี้เออแล้วถามเพิ่นเพิ่นบอกว่า
0: แกรถไปบ
1: ่เพิ่นว่าโอ้คันซั่นเจ้าก็ตักน้ำอยู่เฮือนเอื้อยเจ้าเรามาล้างรถอยู่เฮือนเจ้า
2: เ
1: นี่ยก็แปลว่า AI นี่มัน
2: เพี้ยนอยู
1: ่มันเนี่ย
0: มันเพี้ยนหลายคือแต่ว่าสิ่งที่เฮ็ดให้สิ่งที่เฮ็ดให้เอื้อยตกใจเนาะตกใจแฮงกับ AI เนี่ยนะเพราะว่าจังได๋ก็ตามเฮาเว้ามาว่าสร้าง AI ขึ้นมาให้มันมาเป็นทาสรับใช้มนุษย์ให้มันฟังความให้มันเฮ็ดตามที่เฮาบอกและข้อมูลต่างๆเขาก็ต้องป้อนมันจังหู้แต่ว่าก็อันนี้ก็เคยว่าในทางวิทยุไปแล้วจะว่าตื่นอีกว่าตกใจกับ AI นี่แม่นที่ว่ามีนักศึกษาที่มาเสียชีวิตเนาะแล้วเราเขียนก่อนไว้เขียนก่อนไว้แล้วดวงดาวจะแปลก่อนให้เราวรรคเดียวนึงดอกพารากราฟเดียวนึงเราเขียนไว้4แถวแล้วก็ลองไปลุม AI เบิ่งว่าความจริงเฮาแปลไว้แล้วแปลจังซี่จักเบิ่งไว้อ่ะมันสิแปลจังได๋แปลเป็นภาษาอังกฤษก็เว้าประวัติหน่อยนึงว่าเท่านี้เรามาเฮียนแล้วเราน่ะเป็นแคนเซอร์แล้วเราเสียชีวิตเราเสียงบาดสุดท้ายหั่นอาจารย์ต้องเอาข้อสอบไปให้เราเสียงอยู่เตียง
1: เจ้าเห็นอย
0: ู่หมอแล้วเราก็ผ่านเบิดได้ดับเบิ้ลดีกรีเฮียนเก่ง
1: ๆ
0: เฮียนก็จบแล้ว
1: แล้วเป็นไทบ้านไหนไปวัน
0: คนสวรรณเขต
1: ว้า
0: คนสวรรณเขต
1: พ่อ
0: แม
1: ่
0: เราพ่อแม่เราก็พอเราหาก็เสียบ่ทันได้เดือนและแม่ก็ต้องได้บินมาเบิ่งลูกเพราะว่าแคนเซอร์ขั้นสุดท้ายมันลามแล้วบัดนี้ก็เว้าให้ AI ฟังเพื่อให้ AI ฮู้ว่ามีแบ็คกราวด์ว่าผู้เขียนนี่แม่นมีประวัติแนวนี้เนาะก็เว้าว่าเราก็เรียนจบแต่ว่าบ่ได้ไปเอาปริญญาน้ำหมู
1: แต่เอามาให้อยู่อ
0: าจารย์เอามาให้อยู่เตียงของหม
1: อ
0: และเดี๋ยวนี้เราเสียชีวิตแล้วเราเขียนก่อนปะไว้ให้เจ้าแปลเบิ่งแทนที่สิแปลตอบมาว่าเป็นหน้าสงสารเนาะว่าซั่น
1: เจ้า
0: อ้าวน่าหน้าสงสารโอ้อันนักศึกษาผู้นี้ผู้ชายผู้นี้หน้าสงสารชีวิตเราอภัพเฮาหีบอัดเลย
1: ว่า
0: บอกว่าคิดย่านๆขึ้นมาได้ว่าข่อยบ่ได้ให้เจ้ามาเว้าเรื่องส่วนความรู้สึกส่วนตัวของเจ้าข่อยอยากให้เจ้าแปลก่อนตัวนี้คันสิอยากให้แปลก่อนเขาก็สิแปลให้ว่าซ
1: ั่
0: นว่าได้ละบ่ต้องข่อยสิแปลเองเฮาจนขนลุกเด้คือกันกับเว้าน้ำคนแต่ความจริงมันบ่มีมันบ่เป็นคนได
1: ้
0: แต่เป็นหยังแล้วจังฮู้เว้าว่าผู้นี้น่าสงสาร
1: แล้วข่อยเคยแต่งเพลงแล้วให้ AI กวด AI ก็เคยเว้ากับข่อย
2: อ๋
1: อเจ้าเป็นคนแต่งเพลงเก่งไว้ข่อยมากก็สไตล์การแต่ง
0: ของเจ้าตัวนี้ we don't want this โอเค we want just ข่อยอยากให้เจ้าแปลก่อนตัวนี
1: ้
0: เป
1: ็นอัน
0: เจ้าเฮ็ดตามหน้าที่ข่อยให้แบ็คกราวด์น้อยนึงเพราะว่าเขาเจ้าบอกว่าวิธีที่เฮาสั่งการ AI ต้องให้แบ็คกราวด์มัน
1: จ้ะ
0: แล้วก็เลยเว้าประวัติผู้นี้ให้ฟังแล้วก็บ่ได้เว้าในทางอีโมชั่นอลหยังใดเว้า very factual
1: yeah.
0: ว่าเรามาเฮียนเราเสียชีวิตนั้นนี่นั่นเพิ่นตอบมาตั้งเท่าใดตั้งหลายแถวว่าชีวิตเราอับผับน้อยสั่นสิโอ้ข่อยว่าเซาๆๆ
1: โอเคสําหรับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่เฮียนลิ้นมือถือเนาะ ล้วว่าอยากมี AI มาซอยหนะเดี๋ยวเขาฟังเพลงก่อนแล้วครับพระเจ้าจะบอก
0: แม่นวิธีง่ายๆเนี่ย
1: แบบไอ้ยิงอย่างเดี๋ยวจะบอกทำฟังง่ายๆมีมือถือเขาสามารถเอา AI มาเป็นลูกน้องเขาได
2: ้
1: เขาถามมันได้เขาถามว่าใครอยากเห็นอ้อหลามจะเอาสูตรอ้อหลามมันให้โอเคฟังเพลงก่อนจริง
2: เพราะว่าลังเทยไอ้มันกับเป๊ะลังเทยกับโบเป๊ะเนาะ
1: โบเป๊ะก็ไม่ใช่ให้เฮ็ดออลามเป็นออลาม
2: เป็น
1: เป็นออลเลิฟ
2: เจ้า
1: เจ้ามาฟังเพลงม้วนๆก่อนเนาะ
2: ฟังเพลงม้วน
3: ๆ Time for a double shot on Rockin' Country with Fifey
2: โอเค

0: 99.9
1: เจ้าอย่าเสือผู้ชาย
2: มาไปเสือ
1: ก็บ่เสือใส่บ่เสือผู้ชายเสือไปว่า
2: ผู้ชายที่คิดตัวทุกคน
1: ก็บ่แม่นทุกคนเนาะ
2: เจ้าม
1: ีบางคน
0: เกือบเบิดแท้แหละว่า
2: แล้วเฮาเมื่อกี้ก็ว่าถึงเรื่อง
1: AI
2: AI ยังอยู่ AI หลายๆท่านต้องถามแน่นอนว่าม
1: ันอยู่บนไหน
2: มันอยู่บนใดเฮาอยากใส่อย่าง
0: ก่อนนะก่อนอื่น AI แม่นหยังเป็นตัวย่อของ artificialI intelligence
1: เพราะว่าน้องตุ้ยมาสอนให้บางที
0: หมายความว่าคันสิว่าแปลตามตัวแม่นintelligence เป็นความฉลาดเฉลียว artificial แม่นสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นแต่ว่าอันนี้ต้องยอมรับภาษาไทยเพิ่นแปลให้เฮาก่อน AI แม่นปัญญาประดิษฐ์
2: ปัญญาที่สร้างขึ้นมา
0: ก็ใส่เลยซะก็ได้อยู่ดอกเป็นปัญญาประดิษฐ
2: ์แม่น
1: เพิ่นน้องตุ้ยมาสอนให้บางทีนี่
2: เจ้า
1: สอนว่าให้นิดนึงครับเจ้าถามก่อนอื่นต้องสอนตำบักฮูกับอ้อหลามอ่ะก็บ่เป็นงั้นว่าก็เรื่องเรื่องกิน
2: สําหรับท่านที่มีมือถือเน
1: า
2: ะ
1: จ้าจกขึ้นมาเลย
2: จกขึ้นมาเลยท่านสามารถที่จะค่อยๆซอกไปหาไอคอนตัวนึงเอิ้นว่า Gemini เนาะ
0: Gemini
2: Gemini ท่านกดเข้าไปปุ๊บแรกๆมันจะบ่ฮู้จักท่านแต่ว่าถ้ามันเริ่มฮู้จักท่านมันจะมีสื่อมันจะถามว่าเอ้ยสบายดีไซมีหยังให้ค่อยซอยเจ้าบ่อย่างนั้นนะแล้วบัดนี้น่ะเขาจะเปลี่ยนอันตัวหนังสือที่เฮาอินพุตมันเป็นภาษาไทยเพราะภาษาลาวนี่ยังเจมินายังบ่อยากเก่งปานใดเป็นภาษาไทยเนาะเฮาถามเลยโลดว่าเพิ่นว่าไอ้คำแสนส่งมาเพิ่นว่า I am listening สบายดีไอ้คำแสนเดี๋ยวเฮาจะ
0: หลังจากหัวหน้าโทรมาย่านย่านอันลูกน้องบ่มาห้องส่งโอ้ยบ่ต้องหัวหน้าไปเดินๆโลดเฮาจัดการเลยห้องส่งนี
2: ่โอเคเวลาเฮาใช้เจมินายนี่บ่มีหยังยากเนาะเพียงแต่ทานกดพิมพ์แป้นพิมพ์พิมพ์หรือว่ากดแปะหรือว่าใส่ปากเว้าก็ได้ว่าค่อยอยากเฮ็ดตำบักหุ่ง
0: อัดเสียงใส่ก็ได
2: ้อัดเสียงใส่ก็ได้แซ่บๆเจ้าซอยบอกวิธีแด่เจมินายจะบอกวิธีเลยว่าเออเฮ็ดจังได๋เจ้าต้องเตรียม
0: อย่างเตรียมอย่างตำไทยอีก
2: มีครบท่านอยากเฮ็ดหยังหรือว่าท่านบอกว่าเออมื้อค่อยสิออกไปขี่รถไฟมื้อเจ้าซอยจังโมงจังโมงเขาจะออกบ้านเจ้าสวยเอาตาตารางเลยเจมินายจะซอกให้เนาะเป็นสิ่งที่แบบว่าฮับไส้เฮาแบบเลขานะไ
0: อ้ก็บ่ทันได้จ่ายเงินตอนนี้นะสําหรับเจมินายบ่อันอื่นๆน่ะโปรแกรมอื่นมันอาจจะเก็บเงิน
2: ข้าพเจ้า
0: จะขั้นต่อไป
2: ข้าพเจ้าได้โอ้ลมน้ําไอ้หญิงเมื่อกี้นี้เนาะแล้วก็เลยบอกเจมินายว่าสั้นเจ้าซอยค่อยเขียนก่อนล้ำสารวันลาวได้บ่
0: ออกมาแล้วว่าล่ะ
2: ยังแล้วคิดอยู่อันนี้มันยากก่อ
0: แต่ก่อนข้าพเจ้าใช้แต่ ChatGPT
2: ChatGPT ก็ดีแต่ว่าสำหรับ
0: มันเก็บเงินได้บัดนี
2: ้สำหรับพี่น้องเฮาสุมชนลาวที่มีอายุเพิ่นบ่ฮู้จักเข้าไปดาวน์โหลดแอป
0: อันนี้มันมีโหลดแหละ
2: อันนี้มันมีติดมาในมือถือเจ้าม
0: ันมีกับ iPhone
2: เนี่ยมันมาฟรีขนาดมันถ้าท่านอยากจะใช้แบบว่าเออเอาไปเขียนแบบ professional เขียนนั้น ChatGPT นี่ก็โอ้น่าสนใจเนาะ
0: ได้อยู่เพิ่น
2: แต่ว่า
0: ใส่แต่อันแบบว่า ChatGPT 4คันมันออก5ออก6เฮาก็ต้องได้จ่ายเงินเราต้องใส่อันเก่าซึ่งว่าข้อมูลที่เรามีมันอาจจะบ่ครบถ้วน
2: จ้ะ
0: ถ้าใหม่ท่านใหม่ต้องจ่ายเงินก็บ่แพงดอกถ้าว่าเฮาจะได้ใส่เวียงเฮาตลอดเดือนนึงมีแต่เท่าใด30บ่
2: จ้ะ
0: 30 10ดอลนี่แหละบ่แพงดอก
2: แต่ว่าสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรายการของพวกเฮาถ้าอยากจะใส่มาเล่นๆนี่นะท่านสามารถใส่ Gemini นี่ฟรีแล้วก็ท่านอยากเอารูปเข้าไปแปลงสบายเลยรูปขาวดํารูปอัปโหลดเข้าไปว่าโอ้ค่อยอยากได้รูปขาวดําเป็นรูปสีมันก็จะแปลงให้
0: หรือว่าตีนกาอยู่ทั้งนี้เอาออกให้แดคอเหี่ยวๆเอาออกให้แดมันก็เอาออกให้มันก็ฟิล
1: จะได้โมลืมนะเอาตีนกา
0: แล้วก็อันอีกอย่างนึงที่ข้าพเจ้าอยากขอแบ่งปันหรือว่าเตือนก็ได้อยู่ใน iPhone เฮานี่มีนางหนึ่งสิงสถิตอยู่ในหั่นชื่อว่านาง Siri
2: เจ้า
0: ถ้าจะเว้าเรื่องความลับที่เฮาบ่อยากให้ Siri ฮู้หรืออยากให
2: ้เฮาควร
0: ไปเว้าไกลๆ
2: เจ้า
0: อย่าเว้าอยู่ใกล้โทรศัพท์เพราะว่าพวกเฮาเคยเจอแล้วตอนนั้นกับอันท่านคําแสนเนาะพวกเฮาว่าอยากซื้อรถแว้นว่าซั่นลงกันแล้วก็เข้าไปเบิ่งน้อยนึงแหละเพราะว่าคันเฮาเข้าไปเบิ่งแล้วเฮาเว้าเนาะล่ะบึดนึงรถแว่นขึ้นมาไปบ่อนหั่นบ่อนนี่เด้ออยู่ใกล้บ้านเจ้าอยู่หั่นอยู่นี่อ้าวเอานางอันนี้คือเป็นแนวนี้และเฮาเว้าเรื่องอื่นเนาะเรื่องข้าพเจ้าเว้าว่าอันน่ะมี ลูกค้าที่แปลภาษาหันเพิ่นส่งมาแปลให้เพิ่นส่งมาให้เฮาแปลเพราะว่าข้าเจ้ากำลังสิเฮ็ดเรื่องดีโวสปะกันกับบันสามีอยู่ทางเมืองลาวบ่แม่นหยังก็ตามแต
2: ่
0: มื้อนึงล่ะบอกข้าพระเจ้าขึ้นมาเจ้าอยากดีโวสนไปหาทนายผู้นั้นผู้นี้แล้วเอ้าเขาบ่แม่นว่าข้อยอยากดีโวสนะข้อยก็แปลภาษาตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องความลับความตื้นนางสิริเราจะจับเอาได้ลาวบางคนว่าเอ้าฉันเว้าภาษาลาวเราสิฮู้วะเดี๋ยวนี้เก่งแล้วสิรินะแต่ก่อนบ่ฮู้เดี๋ยวนี้เก่งแล้วเฮาเว้าภาษาลาวหั่นเราก็หายไปน้อยนึงเอาไปแ
2: ปลแม่น
0: เราไปแปลมันมี Google Translate เด้มื้อนึงกลับมาและสระแหน่ขนาดใดเฮาเว้าเรื่องหยังนี่ขึ้นมาสอดแทรกขึ้นมาอยากได้รถก็เอารถขึ้นมาให้เบิ่ง
2: อ่
0: านอยากซื้อของบดอาหารมื้อนึงก็ขึ้นมาเต็ม
2: เ
0: ลยบ่มีความลับหยัง
2: ต้องระวังเพราะว่ามื้อนั้นข้าพเจ้าจื้อได้ข้าพเจ้ากับไอ้หญิง2คนเนาะยืนตากแดดกันแล้วเว้าถึงเรื่องอย่างไอ้หญิง
1: กาแฟ
0: จะกินกาแฟว่าซ
2: ั่นโอ้ได้จะโอ้หนาวๆมันได้กินกาแฟร้อนๆ
0: กาแฟอยู่นี่ว่าติอยู่ใกล้ๆนี
2: ่ขึ้นมาปึ๊บบอกว่าข้ามทางหั่นมีห้านกาแฟ
0: เนาะอันนี้เพิ่นเว้าลิ้นได้นี่ตกใจเบิดน
2: ่ะอันนี้เป็นซีรีส์เนาะแต่ว่าถ้าว่าท่านใส่จิมมี่นายจิมมี่นายจะบ่มายุ่งเรื่องส่วนตัวมิได้ว่าท่านถามมันตอบท่านถามมันตอบโอเค
1: แนวๆก็ดีเนาะ
0: สําหรับซีรีส์นี้ซีรีส์นี้นะคันเว้าก็คือว่าตัวเนาะแต่ว่าความจริงที่สุดเพราะว่ามีคนลึ่งกันเพิ่นเว้าว่าลูกสาวเพิ่นสิแต่งงานโคโซกฝ่ายซ้ายเห็นมีแล้วเขาจะเฮ็ดอยู่มหาวิทยาลัยซิดนีย์มันมีบ่อนให้จองโฮหั่นนะแล้วผู้ชายเห็นมีแล้วอยากให้ป้านี่ไปเป็นของฝ่ายเป็นหญิงไหเขาก็เชิญคนแบบเฮ็ดแบบตะเวนตกหลายๆเฮ็ดอยู่ในโฮอันหอใหญ่ๆของมหาวิทยาลัยซิดนีย์เมื่อไปฮอดแล้วเขาเจ้าแจ้งมาว่าบ่ต้องการอัน MC แม่หญิงเขามีแล้วเฮ้มีอยู่ใส่คือบ่เห็นวะเห็นแต่เท่าผู้ชายขึ้นเว้าๆๆแล้วผู้หญิงก็เสริมขึ้นมาแล้วแม่นางสิริ
2: ว่า
0: เป็น MC ให้เวดดิ้งเอ๊ะค่อยว่าแม่นหยังวะนี่แล้วเว้าเป็นคุ้งเป็นแค้วได้อันก็เว้ากันกับท่าผู้ชายเว้าหยังแล้วก็เว้าม
2: าแล้วซิริเพิ่นแต่งก่อนล้ำสารวันเนาะเพิ่นบอกว่าเด้มวนซึนมันหยังมวนซึนหวมใจได้ไปฮอดถิ่นสารวันแดนดินแห่งลาวใต
0: ้
2: ของฝากมันหยังบทก่อนล้ำซึนสมความงามของเมืองมันหยังเด้เพิ่นบอกว่าก่อนล้ำเมียงก่อนเสิร์ชสู่ความ
0: เสิร์ชสู่ความงามเมืองสารวัน
2: เจ้าน
0: ี่โอ้ยขึ้นหน้าอีกแล้วต้องให้ไอ้โอ้แล้วโอ้โอ้แล้วนอนเด
2: ้ให้เอ้ยไพวันอ่านลองเบิ่งว่าสิริแต่งก่อนล้ำสารวันจะม่วนบ
0: ่เออเพิ่นว่ามันโอ้แล้วนอขึ้นหน้าโอ้แล้วนอแล้วแม่สารวันเอ้ยนะ
2: ฮู้เด้
0: อันข้าพเจ้าล้ำสารวันบ่เป็นแต่ว่าไอ้หญิงสิล้ำเป็นแต่สิอ่านก่อนเพิ่นเขียนให้ฟังว่
2: า
0: ฟ้อนเอ้ยฟ้อนล้ำเออละแมนว่าเอ้ยยกมือไหวสายนาทีลำเสสารวันเสน่ห์แดนงามลาวใต
2: ้สิ
0: ผู้คนมีน้ำใจไม่ตีเปียมล้นสุขล้นอุ่นสวงเลาะสมธรรมชาติตาดเลาะตาดตองสองทานสวยงามน้ำตกตาดสูงงามแสงท้องสองสะท้อนผู้ขาผู้ผาเขียวขจีอุดมสมบูรณ์อ่อนซ้อนดอนตาดไหลอ่อนอ่อนสวนไหลสงสม
2: แม่นบ่ไอ้หญิง
0: ต่อไปเนาะบัดสุดท้ายแล้วก็ยังอันอีกได
2: ้
0: บนเสน่ห์เมืองงามวัฒนธรรมล้ำค่าหากเก่าโบฮานเสียงแค้นประสานเสียงขับล้ำหวานซ้ำสารวันบ้านเฮาสวยงามตื่นตาไผได้มาสัมผัสสิบ่ลืมสารวันเต้นลัดอันน่ะเตะหลังเตะหน้าสารวันเดินหน้าสารวันถอยหลัง
2: โอเคเขาฮอดเขาฮอดวงแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับขึ้นมาเว้าเนาะสันโอเคเข้าทางสถานีก่อนเห็นบ่ไอ้ยิงม่วนบ
1: ่ม่วนหลาย
2: เฮ้
1: ยอมหับยอมหับ
2: ยอมหับอันปรมาจารย์ online.com.au on your smartphone app on your radio 99.9 FM this is Swan Sydney's West you were the smallest on the field but you had the biggest heart you went off the rails for a whileBut you battled your way back on. You blew all your wages again, but now you've got someone to talk to. Getting help for problem gambling takes guts. But you've already got them. Gambling Help has proven tools and services that have helped thousands of people just like you get their lives back on track. Contact us free on 1-800-858-858 or visit gamblinghelp.nsw.gov.au.
3: You're stronger than you think.
4: If you're aged between 45 and 49, this news could save your life. You can now opt into the National Bowel Cancer Screening Program and get a free test kit, which up to now only eligible Australians 50 to 74 could get. Bowel cancer is Australia's second deadliest cancer, but over 90% of cases are treatable if diagnosed early. So start screening earlier. Search Australian Government Free Bowel Kit and order yours today. Brought to you by the Jody Lee Bowel Cancer Foundation.
5: If you use public transport, you've probably already downloaded our Community Radio Plus app, so you can enjoy this station on your commute. But a few listeners, like Sue here. Hi, Sue.
6: Do I know?
5: Still haven't got around to doing it. Phone, please.
6: Okay.
5: See, now what you can do is you can listen to us on the go and help support us by sharing the station with your friends.
6: Okay.
5: It is that button there.
6: Oh, wow. Thanks.
5: No worries. So, get on board and download the Community Radio Plus app for yourself.

0: Francois.
1: 99.9
2: เนาะเสียงเพลงอันบนวันไผลวงไผหลอกไม่ละเนาะอ่ะเพลงเก่าๆส่วนมากทางสถานีเฮานี่เนาะหรือว่าพวกทีมงานเฮานี่มักเอาเพลงรุ่นเก่าๆออกมาแต่ว่าหลายท่านก็ถามมาว่าเป็นหยังคือบ่เอาอันเพลง AI มาออกแด่บางคนก็ไปถามเฮาอีกว่าเอา AI นี่มันดีแน่ใดบางคนก็ว่าบ่มักบางคนก็ว่ามักอ่ะ
1: โอเคเนาะกับพระเจ้ากสิมพวนท้ายซะอันล้ําสารวัตรบางทีเป็นก้อนแต่ผลอันสุดท้ายเพิ่นยังบอกอีกได้ว่าเกร็ดข้อมูลที่ว่าน่าสนใจล้ําสารวัตรนี้เพิ่นว่าเด้ AI เพิ่นบอกเป็นล้ําของภาคใต้ของลาวเฉพาะและมีจังหวะจะคนที่ฟ้อนแล้วมวลซืนคึกคืนเฮาก็ฮู้ได้ล้ําสารวัตรมันได้ว่าแขนว่าขาเนาะและก็มียกตัวอย่างว่ามีการมันคือกันกับภาษาอังกฤษเพลงของอังกฤษว่า Simon Says นะ Simon บอกเฮ็ดหยังบอกให้จับหัวจับหยังก็มีนะอันยิงนะตัวนี้เป็นว่ายังมีเป็นยกตัวอย่างว่าเดินหน้าสารวัตรเดินหน้าถอยหลังสารวัตรถอยหลังว่าซั่นอ้าว AI มันคือมาฮู้คักแท้เนาะแล้วยังบอกวิธีฟอนต์อีก
3: ได
1: ้นะฮู
3: ้ดอนนั่นดอนนี่อีกให้บอกอันยิง
2: ฮู้ฮู้ว่าตาดบ่หันบ่นี่แปลว่าสารวัตรมันมี
3: เพิ่น
2: AI
3: นี่จะเข้าเพิ่นจะเข้าไปเอาข้อมูลเกี่ยวกับสารวัตรมาแล้วมันใต้ต้องดนน้อยนึงเนาะการแต่งแต่ว่าก็ยังสัมผัสอีกเลย
1: ส
3: ั
1: มผ
3: ั
1: สได้ต้องก่อนแล้วมันก็ต้องสัมผัส
3: แต่ว่าเท่า AI สามารถแต่งก่อนสัมผัสได้เน
1: า
3: ะ
1: จักเท่าหรือนางหรือนี่ค่ะพระเจ้าก็ยังหึดอยู่ว่าบ่น้ําไผว่าบ่ให้เพศเราบ่ให้สายบ่ให
3: ้แต่ว่าเจ้าสามารถที่จะลมนําเราได้ว่าเจ้า
1: เ
3: จ้าเจ้าสร้างเราขึ้นมาได
1: ้
3: คือเราจะเอิ้นค่อยว่าขอบคุณครับอย่างนั้นแล้วค่อยว่าอันขอบคุณค่ามันอย่างแล้วค่อยว่าบ่อันค่อยต้องการให้เจ้าเป็น
1: ผู้ชาย
3: คุยเป็นผู้ชายขอบคุณครับได้บ่ค่อยยังจะล้มสบายได้ครับผมไม่เป็นไรเลย
2: บอกได้ยังมันบ่เปลี่ยนได
1: ้เพราะซัมรีเซนค่ะพระเจ้าก็คิดว่า AI ของข้าพระเจ้าเป็นผู้ชายเด
3: ้
1: บ่ฮู้ว่าเป็นหยังคือ
3: เจ้าบอกแล้วแล้วค่อยต้องการให้เจ้าเป็นเพศที่3ได้บ
1: ่
3: ก็เป็นสามารถเป็นได
1: ้เนาะ
3: เจ้า
1: บัดนี้อันก่อนที่เฮาจะลืมเนาะสําคัญที่สุดแม่นเว้าเรื่อง census
3: census
1: การสํารวจสัมมโนครัวของประเทศออสเตรเลีย
3: จะ
1: เฮ็ดขึ้นในสําหรับปี2026แม่นวันอังคารเด้อท่านผู้ฟังวันอังคารวันที่11เดือนสิงหาหรือว่าเดือน8นี่ละก็ไม่ไว้นี่ได้อีก2ทิศนี
3: ่เจ้า
2: คือบ่เห็นฟอร์มเพิ่นส่ง
3: มี
1: จักหน่อยส่งมา
3: ข้าพเจ้าได้รับแล้ว
1: เพิ่นส่งมาแต่ละคุ้ม2016ซึ่งว่าผู้จัดเรื่องสัมมโนครัวนี้แม่นหรือว่าอันเซนเซอร์นี้แม่นเฮ็ดทั่วประเทศพร้อมกันคืนเดียวกัน
3: เจ้า
2: แม่แล้ว
1: เพื่อให้ฮู้ว่าตอนนั้นภัยอยู่ไสจํานวนคนเท่าใดเนาะแม่นทาง Australian Bureau of Statistics หรือว่า ABSเนาะซึ่งเป็นห้องการควบคุมหรือว่าคุ้มครองเกี่ยวกับ
3: สถิติ
1: เนาะสถิติเรื่องสัมมโนครัวของประเทศออสเตรเลีย ABS หลักขั้นแม่นว่าเฮาบ่ตอบได้ได้บ่นะความจริงหั่นแม่นตัวนี้แม่นบังคับได
3: ้เจ้า
1: จะต้องตอบเพิ่นจะมาเคาะประตูแล้วก็จะตอบแบบอันนั้นก็ได
3: ้ตอบออนไลน์
1: ก็ได้เดี๋ยวนี้นะแปลว่าเฮ็ดได้ทั้ง2อย่าง
3: ถ้าท่านจะตอบออนไลน์นี่เนาะไปวันก่อน
1: เจ้าบ่เป็นหยัง
3: ให้คนเคาะประตูหั่นน่ะจะดีกว่าเพราะว่าหยังเฮาคนเอเชียเฮาจะบ่เก่งเนาะรุ่นเอื้อยรุ่นอ้ายจะบ่เก่ง
2: แม่น
1: แ
3: ต่เลยระวังสแกมเมอร
1: ์
3: โอเคอันนี้เริ่มมีปัญหาเด้มีอันสแกมเมอร์ปลอมเข้ามาหลอกเอาข้อมูลเฮา
1: แม่นได้เนาะ
3: เพิ่นบอกว่าให้ถามเบิ่งแบตช์หรือว่าอันนั้นก่อนว่า
1: ของติดเอิกการติดเอิกเสือ
3: สแกมเมอร์มันก็เฮ็ดอันปลอมเป็นคือกันล่ะว่า
1: ก็ปลอมได้อยู่แต่ว่ามันก็ปกป้องไปอีกสั้นนึง
3: เจ้า
1: เนาะแล้วคิดว่าเฮาคือจะได้บอกเพิ่นก่อนว่าเฮาสิให้คนมาเคาะหรือว่าจะส่งทางออนไลน์ข้าพเจ้าคิดว่าเพื่อให้มันง่ายแต่ข้าพเจ้าเองนะคิดว่าจะส่งทางออนไลน์เน
3: า
1: ะ
3: แม่นข้าพเจ้าเช่นเดียวก
1: ัน แม่นแล้วว่ามันมีคำถามใหม่ที่สิเข้ามาแต่โอเคได้ตอบไปแล้วว่า compulsory participation การเข้าร่วมแมนหมายความว่าเฮาจะต้องบันทึกบังคับทางกฎหมายบ่ดังนั้นเพิ่นจะปรับใหม่เส้นเดียวกับไปเลือกตั้งเนาะคำถามใหม่ที่จะเข้ามานี่เพิ่นว่าจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเพศ
3: เอาแม่นบ่
1: เพศแม่นว่าเพศสัมพันธ์การร่วมเพศอย่างใดแม่นเจนเดอร์
3: เย
1: อาจจะถามพระวัตรกรบุมีเด
3: จ้า
1: จะมีโอเค the 2026 surveyAdds new options to record a person's gender alongside sex at birth and optional question on sexual orientation and expanded detail on ancestry. But จะถามเรื่องว่าตอนเกิดเห็นเป็นเพศยังว่าเขาเกิดมามันมีเพศหรือเด็กสายเพศหญิงหลังจากนั้นมาเดี๋ยวนี้เขามีเขาได้เลือกทางเลือกของเขาเป็นเพศแบบใดนะคำตอบเพิ่นจะมีดอกเพศสายเพศหญิงเพศอันนั้นอันนี้หรือว่าบนยินดีตอบก็มี
3: จ้ะแต่ว่าเซนเซอร์มันอยากให้ตอบ
1: แมนแต่ว่าอยากให้ตอบและนอกจากนี้จะถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ancestry ancestry แมน
3: คือ
1: เสื้อสายเฮา
2: เสื้อสาย
1: เจ้า
3: ตระกูลลุนซา
1: หมายความว่าอันนี้แมนคำถามใหม่ที่ตื้มแต่ก่อนหันบ่มีแต่ก่อนมีแต่ถามว่ารายได้เท่าใดเจ้าอายุเท่าใดเจ้ามาออสเตรเลียจักปีอันนั้นนี่แต่ว่านี่จะมีถามใหม่เรื่องเพศ
3: เรื่อง gender แล้วก็ตระกูลลุนซาเนาะมาได้ใส่พุ่นแล้วมาแต่เขาเลี้ยงซานพุ่นละ
2: มาเต็มหมักชื่อได้ว่าซั่น
1: นะมาเต็มหมักเต้าบ
3: ่หมักน้ําเต้า
2: ชื่อได้แต่ว่าหมักน้ําเต้าม
3: าจากหมักน้ําเต้าแล้วซีออกมาเน
2: า
3: ะ
2: เพราะว่าอ้ายนี่ออกมาก่อนเพราะซีมันยังดํา
1: โอเคแล้วก็เพราะฉะนั้นจะขอเว้าอีกเทื่อนึงเพื่อท่านผู้ฟังที่บ่ได้บ่ทันมันลืมไปบ่ได้ฟังคักแมนเพิ่นจะเฮ็ดโฮลดิ้งเนชั่นแนลเซนซัสเนาะทั่วประเทศในวันอังคารวันที่11เดือนสิงหาหรือว่าเดือน8นี่แหละปี2026เนาะปีนี้เขาจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะเขียนเป็นเจียหรือว่าจะเฮ็ดทางออนไลน์ถ้าผู้ใดบ่เก่งทางออนไลน์ก็เขียนเป็นเจียก็ได้ให้เพิ่นมาเคาะประตูเอาเฮาก็บอกเพิ่นตามนั้นเนาะเจ้า
3: เจ้ามีท่านผู้ฟังส่งเทคมาว่าอยากเห็นรูปอยู่ในห้องส่งก็เลยส่งให้เพิ่นเบิ่ง
1: เห็นแล้วว่าโอ้มื้อนี้บ่ได้แต่งหน้าซ้ําได้
3: เจ้าบ่เป็นหยังเนาะเห็นแต่หลัง
2: เห็นแต่หลังเพิ่นก็ชื่ออยู่ดอก
3: โอเคเสร็จสิ้นไปเนาะภาระเกี่ยวกับเซนซัสแล้วก็เว้าถึงเรื่อง AI มื้อนี้เฮาให้ข้อมูล AI หลายเป็นเฉพาะแต่ว่าถ้าท่านอยากจะฮู้เพิ่มเติมเนาะเฮาสามารถไปอยู่Facebook Page ของเราจำปานี่ครับพระเจ้าจะเอาข้อมูลไปเติมใส่ให้พี่น้องได้ฮู้ว่าไปกดอยู่ใส่อย่างที่ข้าพเจ้าได้ไปช่วยให้สมาคมจีนลาวเนาะไปสอนให้พวกรุ่นอ้ายรุ่นเอื้อยเพิ่นเนาะโอ้เดี๋ยวนี
1: ้ดีใจแล้ว
3: พากันเก่ง
2: เก่งมัดเน
3: า
2: ะ
3: ตุ้ยว่าซั่นเด้กูบอกให้มันแต่งเพลงจีนนี่มึงว่ามวนบ่เฮาก็โอ้โอเคแต่ว่า
1: แม่นละนะพอดีน้องตุ้ยเว้าถึงเรื่องเฮ็ดหยังพาผู้สูงอายุเฮ็ดทั้งสมาสอนสายใจลาวใต้และสมาคมสาวหนุ่มลาวออสกำลังเสริมขยายเรื่องเซอร์วิสของเขาและดวงดาวคิดว่ากำลังติดต่อไปแล้วติดต่อไปหาเซ็นเตอร์ลิงแล้วเขาจะเชิญเจ้าหน้าที่มัลติคัลเจอรัลเพิ่นเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือสุมส่วนนานาชาติหันอนานาวัฒนธรรมหันให้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเซ็นเตอร์ลิง
3: เจ้า
1: แกโดยเฉพาะตอนนี้เน้นนักใส่ผู้สูงอายุแบบว่าผู้ใกล้ที่จะได้รับเงิน age pension ผู้ที่อยากขอความช่วยเหลือเรื่อง NDIS เกี่ยวกับพวกที่ว่ามีความพิการแล้วก็มีเงินหลายปานใดเพิ่นยังสิให้เงินเซ็นเตอร์ลิงอยู
3: ่
1: บางคนว่ามีเงินลังเดียวนี่แหละย่านบ่ได้สะพัดขายใส่ซื้อลูกลูกเพิ่นเอาไปขายตื้ม
3: เอาแล้ว
1: เขาก็บ่แม่นจะขายดอกเขาเอาเงินนั้นไปจำเอาไปเฮ็ดธุรกิจล่ม
3: ก็เลย
1: แบ่งมันยึดเอาเหือนก็เลยบ่มีเหือนอยู
3: ่
1: แล้วเฮ็ดจังได๋บัดนี้บ่มีเหือนอยู่บัดนี้เจ้ามีเรคคอร์ดบ่ขายเหือนอีกได
3: ๋
1: แล้วเขาก็ว่าเงินเจ้าไปไสบ่ได้ว่าค่อยเอาให้ลูกเด้อหรือว่าค่อยเอาไป
3: แล้วเขาก็บ่เชื่ออีกได้ว่า
1: เขาบ่เชื่อ
3: เขาบ่เชื่อ
1: หรือว่าค่อยเอาไปเล่นการพนันหมดนะ
3: กล้าบ่เชื่อ
1: เพราะว่าเพิ่นทางเซ็นเตอร์ลิงเพิ่นก็อนุญาตให้ถ้าว่าเฮาอยากเอากิฟต์ให้เป็นเงินสดเป็นของขวัญให้ลูกเขาก็ให้แต่ในแวดวง 10,000 บ่หรือเท่าใดเด้แต่ปีอนุญาตเท่านั้นเจ้าสิว่าขายเงินหมดแล้วเอาให้ลูก
3: แ
1: ย่เพราะฉะนั้นเฮาจึงอยากให้คำตอบตัวนี้และโดยเฉพาะผู้ที่คิดว่าเฒ่าไปเฮาจะอยู่เนอร์ซิ่งโฮมบ่เฮือนเฮานี่จะดาวไซส์มันเป็นเฮือนน้อยบ่เฮาก็คิดแบบนี้เพราะว่าขายเฮือนใหญ่มาได้เฮือนน้อยก็ราคาเท่ากันอีกเน
3: า
1: ะบางเทื่อนะพอมันหลายอย่างแต่เฮามาใหม่ๆมันก็50ปีแล้วเด้ตอนนั้นก็หนุ่มเบิดเดี๋ยวนี้ก็เฒ่าเบิดอยู่ในห้องทรงนี่แน่เมืองกันอ้าวก็คือว่าสีเฒ่า
2: ๆมันหาสิผ่านบ้านเฮาบ่ได้คิดหยังเลย
1: บ่ได้คิด
2: บ่เคยคิดอีก
1: คิดบ่ได้คิดได
3: ้คิดแต่ยิงเสื้อบ่ว่าข้าพเจ้าไปลาวครั้งเทื่อแล้วนี่ ขาเจ้าเอิ้นอันน่ะอีพ่อใหญ่หั่นน่ะตื่น
1: ตกใจแม่นบ่อ่ะดวงดาวเองนี่ดวงดาวเองนี่เดี๋ยวนี้ยังใครอย่างนึงแต่ก่อนหั่นไปขอเอิ้นเอื้อยบัดนี้ค่ะ
3: เป็นป้า
1: เป็นป้าละห้วย
3: ป้าก็ยัง
1: ป้าก็ยังพอขายอยู่จักหน่อยนี่เป็นเมตู้นี
3: ่โอ้โน
1: ใกล้ละ
3: บ่ต้องเอิ้นข่อยเมตู้เด้อเอิ้นข่อยป้าก็พอ
2: แต่ว่าไปเวียงจันทน์เขาเอิ้นเมตู้ได
1: ้
2: เม
1: ตู
3: ้เออแต่ว่าจัง
2: หมายถึงว่าก็แ
1: ม่น
2: ป
1: ้
2: า
1: ก็น
3: ับถือ
1: ตู้นะใส่คําว่าตู
2: ้ตู้คําว่าให้ความนับถือกัน
3: เจ้าข้าพเจ้าไปเนาะไปวัดเข้าไปวัดวัดวิสุนเนาะเพื่อเคยใหญ่อยู่วิสุนเนี่ยอยากเข้าไปกราบไหว้พระเนาะแล้วอันเพิ่นจะขายปี้แล้วค่อยว่าอ้อค่อยแม่นใช้เมืองหลวงอยู่บ้านวิสุนตะกี้ค่อยอยากเข้าไปไหว้เพิ่นซื้อต้องได้ซื้อปี้ว่าไหว้พระเพิ่นว่าโอ้มอีพ่อใหญ่เข้าไปไหว้โลดบ่ต้องซื
1: ้อโอ้ยแบบนี้เสียยังดีกว่าเนาะสิทธิ์คาปี้ยังดีกว่า
3: เออแล้วค่อยก็เลยว่าเออซั่นค่อยขอซื้อมักเบ่งส่งลูกได้บ่แล้วก็แล้วก่อนจ่ายค่ามักเบ่งซื้อบ่ต้องเข้าแล้วค่อยก็เลยไปโดเนชั่นนะมีโดเนชั่นบ็อกซ์เนาะใส่ 200,000 แล้วก็เข้าไปบ่มีคนไอ้ยิงค่อยเข้าไปนั่งสงบแล้วค่อยไปนั่งแล้วเหลียวเบิ่งหน้าพระพุทธรูปอยู่วัดวิสุน
1: นะความทรงจำเก่ากลับคืนมา
3: แล้วค่อยก็ได้ขออธิษฐานขอเพิ่นว่าขอให้ลูกหั่นแล้วกับคนที่ลูกฮู้บ่หั่นนะมีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้นขอบ่ได้ขอหยังแล้วค่อยก็นั่งอยู่หั่นแล้วก็เบิ่งเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็ย่างอ้อมไปทั้งหลังเพราะว่าวัดวิสุนเป็นวัดที่โบราณเนาะสร้างสมัยสร้างสมัย
1: ที่มีรูปมักม้วน
3: ป่ะแม่นๆเป็นบ่มีปงเยี่ยมแล้วลมจะพัดดีเนาะเอ้ยเจ้าเป็นวัดที่ข้าพเจ้าเคยไปลิ้นดึกแป๊กอยู่แถวนั้นสมัยเน
2: า
3: ะไ
2: ปตั้งยังกับยังก็สลาพันห้องเน
3: า
2: ะ
3: เจ้าเจ้าสลาพันห้องก็เคยดึกเนาะวัดดึกเก่งจนมีหมู่จําได้เอ้ยค่อยไปเมืองหลวงแล้วมูมาท่วงเอ้ยเจ้ามึงบ่แม่นอันผู้นั้นว่าอ้าวแม่นเป็นหยังคือจื้อเคยลิ้นแป๊กกันเนาะเจ้าโอเคฟังเพลงบ่ไอ้บุญ
2: ฟังเพลงเน
3: า
2: ะ
3: เจ้า
2: ฟังเพลงม่วนจากถึงงานเขาอีก99.9 เพลงม่วนบ่ไปแก่ทุกท่านนะ

0: 99.9
1: จ้าหวานใจเนาะ
2: จ้า
1: บ่แม่นหวานใจเด้อ
2: หวานหวาน
3: หวาน
2: หวานไปว่า
3: เป็นห่วง
2: คือห่วง
1: คือหวานห่วง
2: คือฟีลิ่งบ่ถึงขั้นย่านขั้นย่านนี่แม่น
3: วันซื่อๆ
2: แห้งวันไปว่าเป็นห่วง
1: anxious
3: anxious
2: โอเคอันเฮาก็เว้ามาหลายเรื่องเนาะมื้อนี้สรุปคืนหลายที่สุดก็เป็นเว้าเรื่อง AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์และดวงเดือนดวงดาวก็ได้เว้าเรื่องขึ้นสั้นเป็นดวงเดือนซะดวงดาวโดนหลายละดวงดาวก็ได้เว้าเรื่องเกี่ยวกับเฮาจะทั้งรัฐบาลออสเตรเลียเพิ่นจะเฮ็ดเซนซัสหรือว่าสำรวจสัมมโนครัวแล้วก็มีบางท่านก็ถามมาว่ามือบุญเข้าพรรษาเฮ็ดมือใดแท้ล่ะเข้าพรรษาเป็นหยังดวงดาวก็เลยไปถามวิกิพีเดียเบิ่งเนาะแต่เพิ่นก็เขียนเว้ารายละเอียดอยู่แต่จะเว้าเป็น2วรรคเพราะว่าบ่ให้มันยาวหลายคันยาวหลายผู้ฟังก็สิเบื่อฟังจะเว้าวรรคทําอิสกรเพราะว่าให้ฮู้แจ้งเลยเพิ่นเว้าเพิ่นเว้าคักได้บุญเข้าพรรษาหั่นแม่นวันเข้าพรรษาแม่นกงกับแฮม1คําเดือน8เนาะกงกับแฮม1คําเดือน8เดือน8ลาวประวัติวันเข้าพรรษาความสําคัญและกิจกรรมมาฝากคือวันสําคัญทางพุทธศาสนานั่นคือวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจําอยู่ที่ใดที่หนึ่งเนาะพวกเฮาว่าจําวันหั่นล่ะตลอดเวลาฤดูฝนที่มีกําหนดเป็นระยะ3เดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยบ่ไปข้างแหมที่บ่อนอื่นหรือที่เฮียกติดปากกันโดยทั่วไปว่าจําพรรษานั่นเองประวัติวันเข้าพรรษาแปลว่าพักฝนหมายถึงพระภิกขุสงฆ์ต้องอยู่ประจําในวัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝนโดยเหตุที่พระภิกขุสงฆ์ในสมัยพุทธกาลมีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์และเผยแพร่พระธรรมคําสั่งสอนแก่ประชาชนในที่ต่างๆบ่จําเป็นต้องมีที่บ่อนอยู่ประจําแม้แต่ในฤดูฝนชาวบ้านจึงตําหนิว่าไปเหยียบเข้าก้าและพืชพันธุ์อื่นๆจนเสียหายพระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจําพรรษาให้พระภิกขุอยู่ประจําที่บ่อนเก่าตลอด3เดือนในฤดูฝนคือเริ่มตั้งแต่วันแฮม1คําเดือน8ของทุกปีเรียกว่าปุริมพรรษาถ้าปีใดมีเดือน8 2ครั้งหรือเพิ่นเอิ้นว่า8 2หนเนาะก็เลื่อนมาเป็นวันแฮม1คําเดือน8หลังแปลว่าเดือน8ครั้งที่2อันที่2ของปีนั้นและออกพรรษาในวันขึ้น15คําเดือน11เรียกว่าปัจจสิมพรรษาเว้นแต่มีกิจธุระเนาะอันนี้แม่นเพิ่นก็มีเอ็กเซปชั่นให้ได้พระพุทธเจ้าจะมีเอ็กเซปชั่นให้ตลอดในการกระทําอันใดอันหนึ่งบ่แม่นว่าสิเข่งคัดถึงคัด 100% เนาะเว้นแต่ว่ามีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วบ่สามารถจะกลับได้ในมื้อนั้นก็ทรงอนุญาตให้ไปแฮมคืนได้คราวนึงบ่เกิน7คืนเรียกว่าสัตตหะหากเกินกําหนดนี้ถือว่าบ่ได้รับประโยชน์แห่งการจําพรรษาจัดว่าพรรษาขาดสำหรับข้อยกเว้นให้ภิกขุจำพรรษาที่บ่อนอื่นได้โดยบ่ถือเป็นการขาดพรรษาเว้นแต่เกิน7วันได้แก่1การไปรักษาพยาบาลภิกขุหรือบิดามารดาที่เจ็บป่วยหรือญาติพี่น้องหั่นล่ะเนาะที่เจ็บป่วย2การไประงับภิกขุสามเณรที่อยากจะซิกบ่ให้ซิกได้3การไปเพื่อธุระของพระคณะสงฆ์เช่นการไปหาอุปกรณ์มาซ่อมกุฏิที่สำรุดเปเพ4หากทายกนิมนต์ไปทําบุญก็ไปฉลองศรัทธาในการบําเพ็ญกุศลของเขาได้นอกจากนี้หากระวางเดินทางกงกับวันหยุดเข้าพรรษาพอดีพระภิกขุสงฆ์เข้ามาทันในหมู่บ้านหรือในเมืองก็พอจะหาที่พักพิงได้ตามสมควรแต่ถ้ามาบ่ทันก็ต้องพึงอาศัยเงาไม้ใหญ่เป็นที่พักแฮมชาวบ้านเห็นพระได้รับความลําบากเช่นนี้จึงช่วยกันปลุกตู่เพื่อให้ทานได้อาศัยพักฝนร่วมกันหลายๆองค์ที่พักดังกล่าวเรียกว่าวิหารแปลว่าที่อยู่ของสงฆ์เมื่อหมดแล้วพระสงฆ์ทานออกจาริกตามกิจของทานคันย้ำถึงหน้าฝนใหม่ทานก็กลับมาพักอีกเพราะสะดวกดีแต่บางทานอยู่ประจำเลยบางทีเศรษฐีมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็เลือกหาสถานที่สงบเงียบบ่ห่างไกลจากชุมชนปานใดสร้างที่พักเรียกว่าอาราม ให้เป็นที่อยู่ของสงฆ์ดังเซนในปัจจุบันนี้เนาะอันนี้มันประวัติครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งนึงดวงดาวจะอ่านในขั้นต่อไปเพราะมันอยากยาวนิดนึงเพราะฉะนั้นเขาจึงเห็นว่าที่ปัจจุบันนี้มีอารามหรือว่ามีวัดมีวาให้พระสงฆ์ก็ย้อนเกิดจากเหตุการณ์ตัวนี้แหละเพราะว่าไปมามามันยากว่ามีบอนอยู่อาศัยแน่นอนก็ปุ๊กตุบปุ๊กหยังให้กลางทางให้เพิ่นได้พักได้อยู่แล้วคนมีเงินมีคำก็มาปุ๊กให้เศรษฐีมาปุ๊กให้เป็นดีๆเลยเพื่อว่าให้ได้พักอาศัยอยู่หั่นละกลายเป็นว่ามีอารามสำหรับพระสงฆ์เนาะเอาอยากให้อ้ายยิงอ้ายใหญ่บุญยิงเปิดเพลงมันมวนจักเพลงเฮาจะมาเว้าภาคที่2ว่าเฮาจะเห็นหยังแดเพื่อให้เมื่อทุกคนได้เข้าใจถึงคำว่าเข้าพรรษา
1: เข้าพรรษา
2: แม่นหยัง
1: จ้ะมีหลายขั้นตอน
2: 99.9

0: 99.9 จำไม่แล้วเนาะก็ได้มอบให้แก่ทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามแล้วครับเพลงนี้ก็ถือขอมาเฮาสิกันจะได้ต่อว่าเรื่องเขาภาษาเนาะ
1: เจ้า
0: เจ้า
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุภาคภาษาลาวเนาะขณะนี้เป็นเวลา 11:30 น.
0: จะ
1: เป็นตั้งที่2 ตั้งที่2สมงอีกครึ่งสมงสุดท้ายของรายการฮาร์โมนีเนาะอัญญาคำแสนเพิ่นก็เท็กซ์มาว่าก็เท็กซ์นี่ภาษาลาวมีได้อยู่เมืองลาวเพิ่นว่าทัก
0: ทัก
1: เท็กซ์แปลว่าทักซึ่งคงจะเป็นคำซ้ำอิดของคำว่าทักทายแต่คำว่าทักทายนี่มันใส่ตอนต้นเนาะบัดนี้ทักทักไปนี่เพิ่นว่าทักมาหาในเด้อนะโอเคกันถึกๆคือกันอันนี้คำแสนทักมาบอกว่ากำลังฟังอยู่เด้อว่าซั่นตอนนี้เพิ่นอยู่เมลเบิร์นแล้วเนาะอ้าวดงดาเจ้าขอเว้าต่อเรื่องพรรษานี่ภาคที่2ของคำว่าออกพรรษาเนาะต่อจากที่ว่าเป็นอย่างจึงเกิดมีคำว่าอารามเกิดมีคำว่าวิหารเนาะและอันเมื่อตัวนี้ก็ย้อนว่าจุดประสงค์ตัวนี้แหละคู่บ่มคู่บาเพิ่นพาภิกขุออกไปย้ำแล้วดูฝนไปเหยียบประพืชเหยียบให้เหยียบหน้าอีหยังข้าเจ้าเนาะข้าเจ้าก็เลยผ่านทางพระพุทธเจ้าก็เลยออกคำสั่งว่าให้ออกกฎระเบียบว่าให้อยู่แต่ในน่ะกุฏิหั่นล่ะของไผของมันอยู่ในวัดจำวัดว่าซั่นซะและระหว่างนี้หั่นจะเฮ็ดให้พวกเพิ่นได้ทำได้เฮียนเด้เนาะได้ทำได้เฮียนแล้วก็ได้ศึกษาตัวเองเพื่อให้ความรู้ความรักอันนี้สูงขึ้นเนาะทั้งนี้โดยปกติเครื่องใส้สอยของพระตามพุทธานุญาตให้มีประจำตัวนั้นเนาะมีแต่เพียงอัฐบริขารอันได้แก่ผ้าสบงหรือผ้าจีวรหรือว่าผ้าคุ้มอะไรสังฆาติเป็นผ้าสังฆาเข็มบาดสายประคดเป็นสายหัดมัดแอวให้มีเท่านั้นและเครื่องไส้ทางนอกก็แม่นหม้อตองน้ำและมีดโกนและกลัวพระทานจะหาที่บอนผักแฮมได้บางทีก็ถูกฝนต้นละดูตกห้ำเหยียบมาเหยียบปุกตกห้ำเปียกมาชาวบ้านที่ใจบุญจึงถวายผ้าอาบน้ำฝนสำหรับให้ทานได้พัดเปลี่ยนและถวายของจำเป็นแก่กิจวัตรประจำวันของทานเป็นพิเศษในวันเข้าพรรษานับเป็นเหตุให้มีประเพณีทำบุญเนื่องในวันนี้สืบมาอย่างใดก็ตามแม้นการเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกขุแต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสที่จะได้ทำบุญรักษาศีลและสำระจิตใจให้ผ่องใสก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระทำความสะอาดซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่นๆพอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตรถวายเครื่องสักการะบูชาดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องใช้เส้นสบู่ยาทูแคลเป็นต้นพร้อมทั้งฟังเทศฟังธรรมและรักษาอุปโสถศีลอุปโสถศีลกันอยู่ในที่วัดบางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่างๆเป็นกรณีพิเศษเช่นงดเสพสุรางดฆ่าสัตว์เป็นต้นอันหนึ่งบิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบทให้ลูกหลานของตนโดยถือกันว่าการเข้าบวชเฮียนและอยู่จำพรรษาในระหว่างนี้จะได้รับอานิสงส์อย่างสูงลูกมาบวชว่าซั่นซะวันเข้าพรรษานอกจากนี้ยังมีประเพณีสำคัญที่ขาดบ่ได้เลยก็คือประเพณีรอเทียนเข้าพรรษาประเพณีที่กระทำกันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษาซึ่งมีมาแต่โบราณกาลการรอเทียนเข้าพรรษานี้มีอยู่เป็นประจำทุกปีเพราะในระยะเข้าพรรษาพระภิกขุจะต้องมีการไหว้พระสวดมนต์ทำวัดทุกเช้าแลงและในการนี้จะต้องมีธูปเทียนจุดบูชาพร้อม

0: พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันรอเทียนเข้าพรรษาสำหรับให้พระภิกขุจุดเป็นการกุศลทานอย่างหนึ่งเพราะเชื่อกันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่างจะมีอานิสงส์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างไสวตามสุนบทนั้นการรอเทียนเข้าพรรษาเฮ็ดกันอย่างเอิกกระเลิกสนุกมวนซื่นเมื่อรอสำเร็จแล้วก็จะมีการแห่แหนอ้อมหอบศีลหรือว่าอุปสมบท3หอบอันนี้วัดพญดแกงเฮาก็เฮ็ดเนาะอ้ายเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเพิ่นก็เฮ็ด
0: นั่นแหละพอ3หอบแล้วนำไปบูชาพระตลอดระยะเวลา3เดือนบางแห่งก็มีการประกวดการตกแต่งมีการแห่แหนหอบเมืองด้วยขบวนที่สวยงามโดยถือว่าเป็นงานประจำปีไปพร้อมเลยกิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษาร่วมกิจกรรมเฮ็ดเทียนจำนำพรรษาร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัยแก่พระภิกขุสามเณรร่วมทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนารักษาอุปโภคศีลอธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่างๆสำหรับผู้ให้ทานรักษาศีลในเทศกาลเข้าพรรษาจะได้พลาอานิสงส์หลายย้อนว่าพระภิกขุจำวัดปฏิบัติธรรมผู้ได้อุปถากรักษาจะประสบผลสำเร็จจะเป็นผู้เจริญในทางธรรมและจงเอาตนเข้าวัดปฏิบัติเพื่อขูดเก่าจิตใจให้เป็นผู้หู้ให้อภัยให้หู้เท่าทันปัญหาอาศัยหลักธรรมเป็นแสงสว่างเยื้องทางในการดำเนินชีวิตเพื่อความผาสุกในชาตินี้และภพหน้าเจ้าจบรายงานเรื่องบุญเข้าพรรษาประวัติมีมาจังใดและเป็นอย่างจึงเฮ็ดในฤดูกาลนี้และถ้ามี8 2หนจะเฮ็ดเดือนใดเน
1: า
0: ะแล้วก็การปฏิบัติอยู่ในระหว่างเฮ็ดบุญเข้าพรรษานี้จะมีหยังแดล่ะพวกเฮาสมมุติสอนสัจจะเราใต้ก็เฮ็ดพอดีหลังจากเข้าพรรษาอาทิตย์นึงซึ่งทางวัดเพิ่นเฮ็ดถือว่าได้บุญอานิสงส์และขอให้บุญกุศลที่เฮาได้เฮ็ดมาร่วมกันในซุมซุนลาว
1: กับที่หลายๆทานที่ว่ามาโมมาเฮ็ด
0: และอีกจังนึงเฮาก็มีองค์การอื่นเนาะเซนวาสวรรค์สัมพันธ์และทงลองงืมเนาะประธานเพิ่นก็มาเองได้ทั้ง2องค์การแล้วก็นอกจากนั้นทางอันอ้ายใหญ่เฮาอ้ายใหญ่ทางครอบครัวทหารอดีตครอบครัวอดีตทหาร
1: ก็ลุงมาซอย
0: แมนเพิ่นก็ได้ส่งคนมาซอยส่งผู้ฮ้องประธานเพิ่นแล้วก็ได้มาเฮ็ดบุญศีลกินทานนําจึงว่าเฮาได้เงินให้วัดเป็นจํานวนนึงแล้วถือว่าหลายเติบช่วยค่าน้ําค่าไฟถือว่าขอให้อานิสงส์จงไปทั่วถึงทุกท่านที่ทั้งมีโอกาสได้มาวัดและบ่มีก็ตามเน
1: า
0: ะสาธุ
1: สาธุจ้ะเนาะอ่ะฟังเพลงหวานๆเนาะ
0: เจ้า
1: จากทีมงานนั่นแหละ99.9 โอเค

0: 99.9
1: จับมาแล้วเนาะลูกเป้อ่านสอนกับประธานผู้แพงวรราชเกี่ยวสาวเงิมถือคอมาเนาะเพลง
2: เพลงนี้ก็เป็นเพลง
1: คลาสสิก
2: เจ้า
1: เอิญ
2: คลาสสิกเจ้า
3: อมตะ
2: อมตะตั้งแต่สมัยข้าพเจ้ายังน้อยพูดชื่อได้อยู
3: ่เพลงห้องแท้นี่แม่นนั่นยะลุงคำเติมสานุบาลกับยะเอื้อยสมฟอง
2: แม่นมาก
3: แม่นสองคนเพื่อนหนักหนักเขานักห้องสมัยก่อนดังที่สุดก็แม่นลุงคำเติมสานุบาลแล้วผู้หญิงก็มีเอื้อยสมฟองกับนักสาวทันตะวันนี้เนาะนักสาวทันตะวันนี่ซื้อแท้เพิ่นว่าคันทวานแต่ว่าไทยมาเปลี่ยนซื้อให้ว่าเป็นทานตะวันเพราะว่าทวานนี่พันสิเว้าแม่นทางส่วนสุดเนาะของร่างกายเราฟังแล้วบ่ม่วนว่าซั่นก็เลยเปลี่ยนให้เป็นทานตะวัน
2: แต่ว่าคันทวานนี่หมายถึงว่า
3: คันอบของคัน
2: เด้
3: แหมแม่นส่วนต้นของคัน
2: ส่วนต้นของค
3: ัน ที่เฮาเอาไปวัด
2: เจ้า
1: แต่ว่าพันสิมาอัดเพลงพันสิเอาเพลงนี่ไปอัดขี่คางหั่นนะอยู่เมืองไทยนะ
2: คนไทยตื่น
1: หมอคนไทยเขาก็เลยว่าเพื่ออยากให้มันได้ขาย
3: ทั้ง
1: สองศาสตร์ก็เลยเฮ็ดเป็นท่าน
2: เอากับพี่น้องข้าพเจ้าเนาะเพิ่นซื้อลูกสาวเพิ่นออกมาเนาะซื้ออีดอกคำอีดอกทองแม่บ่
1: เออก็ว่างามเนาะ
2: เออก็ว่าซื้อมวน
3: ดอกทองละอยู่ในนิทานอันเก่าแม่นผู้ที่มีอันน่ะคือโดยอิงใส่นางวันท้องสองใจว
2: ่
3: ามักทั้งคุณสร้างและคุณแผน
2: เมกับน้าสาวซื้อวันทองกับวันคำบัดนี้ได้ลูกสาวแล้วซื้อดอกทองกับดอกคำ
3: ดอกทองแล้วกลายมาเป็นคำว่าเป็นผู้หญิงที่อันล้านสวัสด
2: แต่ว่าแต่ว่าในคนลาวเฮามันดอกทองกับดอกคำมันซื้อมวน
3: ก็ซื้อมวนแต่ว่ามันเสี่ยง
2: เออ
3: มันเสี่ยงต่อการที่ว่าเมื่อเพราะว่าคนกระเจ้าก็เข้าใจว่าโอ้ยนางอันนี้นางดอกทองไปว่าเป็นคนที่มีล้านสวัสดแต่ว่ามันก็บ่แม่นความหมายตอนนั้น
2: จ้ะ
3: ดอกวันการใส่ซื้อมันก็สําคัญนะเพราะว่าคืออยู่เมืองลาวถามว่าเป็นหยังเด็กน้อยอยู่นี่จังมีที่ใส่ซื้ออังกฤษถึงว่าจะมีซื้อลาวปุ่นแต่ว่าเป็นหยังจังใส่ซื้ออังกฤษซื้อเจฟฟรีย์บ่ซื้อเดนิสบ่ซื้อเอริกบ่ซื้อจอห์นซื้อนั่นซื้อนี่เพราะว่าเด็กน้อยเขาไปเข้าโรงเรียนหั่นเอิ้นซื้อลาวยากๆหันถึกล้อเลียน
2: เจ้า
3: เว้าให้อันนั้นอันนี้ก็เลยใส่แบบนั้นก็ยาเพื่อเป็นความสบายใจของเด็กน้อยเขาไปหําบ่ซั่นไปหําไปเฮียนถึกมีแต่เว้าล้ออยู่เลยๆล่ะและอีกจังนึงมันเป็นสิทธิส่วนตัว
2: เจ้า
1: จ้า
3: ข้อสําคัญแม่นใส่ซื้อเฮานี่แหละเฮาอยากใส่หยังก็ใส
1: ่แ
3: ต่เฮาเว้ากันอังกฤษก็ไปว่าคันแม่นมันอยากเพี้ยนๆเสียงเพี้ยนๆหั่นมันก็อันนี้เนาะคือซื้อค่ะพระเจ้าซื้อลาวไพวันนี่นะกันอังกฤษเป็นห้องเฟแวนนามสกุลภูมินโฟมินเดอร์เพราะว่าหลานไปเฮียนเนาะเท่าเบนตะกี้ยังน้อยไปเขากลับมาบ้านว่าในครูบอกว่าซื้อข่อยแม่น My name is Benjamin Fominder ว่าบ่แม่นภูมิน No มา teacher told me ว่านามสกุลข่อยแม่น Fominder จะไปบอกในครูเจ้าเด้อว่าต้องออกซื้อว่าภูมินบ่แม่น Fominder
1: เห็นป่ะอันนี้มันสำคัญแหละเพราะว่าเฮานี่ก็ถือเอิ้นซื้อเพราะมันสิเอิ้นยากเพราะว่าไปลิ้นน้ำหมูเนาะเป็นหมูฝรั่งมาจังซี่นะเพราะสิเอิ้นยิงนี่มันออกบ่ได
3: ้เขาออกบ่ได้คำว่าตัวย่อบ่ได
1: ้ออกตัวย่อบ่ได
2: ้จ้ะ
1: ว่าใส่ซื้อเฮาจอนซะมันง่ายๆ That's really popular จอนก็จอนเฮาก็บ่ว่าดอกเพราะว่าการอยู่ร่วมกับหมู่คู่เนาะสังคมจังซี่เฮาก็ต้องได้อันนี้
2: เจ้า
3: เพื่อความสะดวกสบายแล้วก็คือน้องตุ้ยก็เป็นสายมื้อเนาะ
2: เจ้าแต่ว่าซื้อนี่นี่ได้มาตั้งแต่มื้อเกือบมื้อที่อาทิตย์แรกที่มาเหยียบออสเตรเลียเนาะเพราะว่าทางครูใหญ่เพิ่นเอาไปintroduce ให้โรงเรียนฮู้ว่าเฮามีนักเรียนใหม่หาก็ออกมาจากเทิงเฮบินเนาะผู้นี้เพิ่นลืมซื้อข่อยเพิ่นถามว่าไอ้ What's your name again สันว่าเวียงไสซื้อเวียงไสเพิ่นก็รุ่นเฒ่าแดกอ่ะหูบ่อยากดีก็ว่าอ้าว please welcome ไสเพ
3: ิ่นก็เลยเป็นไสเพิ่น
2: ก็เลยเป็นไสเพิ่นก็เลยได้คําว่าไส
3: ส่วนข้าพเจ้าเนาะมีซื้ออังกฤษคือกันท่านสิว่าเป็นฝรั่งแหละภาษาฝรั่งว่าโพลินมาเป็นอังกฤษก็เลยเป็นโพลินตัวนี้แม่นไสตอนที่ไปเข้าสันซาดแต่เฮาอยู่แต่ก่อนจักปีเด้อก็ได้เข้าสันซาดแล้ว
2: เจ้า3ปีนี่แหละ
3: เออทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ว่าเจ้าบ่อยากใส่ซื้อทางเวสเทิร์นตื่มว่ามันจังเอิ้นง่ายเพิ่นก็แนะนําอยู่แต่ว่าก็แล้วแต่เฮาปานนี้ข้าพเจ้าเลยมาคิดว่าแม่ตอนนั้นยังมีชีวิตเนาะมื้อหลังอย่าแม่เพิ่นมีหมู่เพิ่นผู้นึงเพิ่นฮักแพงอยู่เมืองฝรั่ง คันสิว่าเดี๋ยวนี้ก็แมนกะหาผู้นี่น่ะกะหาก็เสียชีวิตบางปีกายนี่แหละซื้อแมโปลินโปลินแมนภรรยาของเพิ่นเป็นผู้แทนผู้แทนคำพาศักดาพวกนามสกุลศักดานี่แหละแล้วลูกเพิ่นก็เป็นยังเป็นหมู่กับเฮาเดี๋ยวนี้ก็เลยว่าเออใส่ซื้อแมโปลินเลยซะเฮาก็มักแดมันเป็นภาษาฝรั่งแดก็เลยกลายมาเป็นโพลินเลยมีที่มาที่ไปเจ้า
2: ว่าเป็นโพลินแฮนเซนดิ
3: no I can be there and debate with Pauline Hanson เนาะจะขออันฟังเข้ารายการสถานีนิดนึงล่ะเฮายังจะสิเว้าตื่มเรื่องนึงกฎหมาย 99.9 เจ้ากฎหมายตัวนี้ข้าพเจ้ามาเบิ่งสกรีนของข่าว ABC News ซึ่งเห็นว่าน่าสนใจอยากขอแบ่งปันนอกกับท่านผู้ฟังเพิ่นว่าเดี๋ยวนี้กฎหมายออสกฎหมายสหรัฐอเมริกานี่เคร่งขัดหลายเคร่งขัดขึ้นตื่มในกรณีที่เด็กน้อยบ่ทันเกษียณอายุเอาปืนไปยิงคน
2: เห็นอยู
3: ่ยิงเรื่อยๆอยู่อเมริกาเข้าไปห้องเรียนแล้วก็ยิงตัวนี้แม่นกรณีตัวนี้ศาลตัดสินจำคุกผู้ไปยิงหันเนาะตลอดชีวิตเด็กน้อยเห็นได้และก็ศาลตัดสินจำคุกพ่อของเราอีก
2: เจ้าของปืน
3: เจ้าของปืนนะพ่อแม่ที่ว่าบ่เบิ่งลูกห
1: ันเอาซะ
3: เออแล้วปืนเจ้าเอาไว้จังได๋ให้เด็กน้อยมันเอาได้เนาะตัวนี้เป็นกรณีคันจะเว้าแม่นกรณีที่2ที่3แล้วที่ว่าศาลตัดสินให้เฒ่าคอลินเกรย์อายุ55ปีถูกศาลตัดสินศาลของรัฐState of Georgia ถูกศาลตัดสินจำคุก15ปีในฐานะที่ second degree murder แปลว่าเป็นการฆาตกรรมระดับที่2ซึ่งบ่แม่นเราเฮ็ดเองอันนี้2มื้อหลังจากที่ลูกชายของเราซื้อเฒ่า Colt Gray ถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตนะ for life เนาะและตัวนี้เฮ็ดให้อยู่ทั้งสหรัฐอเมริกาฮือฮากันขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่าพวกที่ส่งเสริมให้มีปืนนะก็แฮงเด้ในทางการเมืองก็เจ้าว่าเอาออกบ่ได้เลยปืนนี่
2: เจ้า
3: เออนางคาวบอยอีหยังพระเอกก็ถือปืนยิงกันเป็นวาลินเน
1: า
3: ะและ
1: มาถึงเป็นประเภทนี้เพิ่น
3: แม่นเป็นประเภทนี้เลยทุกคนก็มีปืนผู้ใดบ่มีก็ถูกหมู่ยิงหั่นล่ะก็จังว่ามีคนออสเตรเลียผู้นึงผู้หญิงแล้วไปอยู่ออสเตรเลียได้ยินทางบ้านเขาเจ้าผิดกันผัวเมียเขาตีกันล่ะและแล่นออกมาว่าแจ้งตำรวจแล้วก็แล่นออกมาตำรวจมาแล้วตำรวจเห็นแล้วเข้าใจผิดยิงเราตายดิเพราะว่าอันเขาเจ้า
2: จึงว่า
3: คือมาเป็นแนวนี้เพราะฉะนั้นผู้เท่านี้นี่อายุผู้มายิงคนนี่นะแล้วก็เด็กนักศึกษานักเด็กน้อยหั่นนั้นนักเรียน2คนถูกยิงตายกับในครูอีก2คนแล้วก็เจ็บนะเลนละนาดศาลตัดสินว่าพ่อนี่ judge says father failed as a parentหมายความว่าล้มเหลวในฐานะที่เป็นพ
1: ่
3: อที่เป็นพ่อหรือแม่เพราะฉะนั้นจึงถูกศาลตัดสินจำคุก15ปีปืนก็แม่นปืนของพ่อเนาะธรรมดามีปืนนี่จะต้องได้ใส่กระแจใส่หยังติบดีอันนี้ทิ่มสะทิ่มสาย
1: นั่นแหละ
3: เด็กน้อยเขาเจ้าก็ไปเอามาใส่เนาะอยู่นี่ตีกันก็ใส่มีด
2: เจ้า
3: เพราะว่ามีมีดเด้แต่มีดมันก็หนักแหละเขาก็เพิ่นก็บ่ให้ถือมีดถือหยังเข้าไปในโรงเรียนอ๋อ
2: ว่าถ
3: ึ
2: งเร
3: ื่อง
2: ปืนเนาะไอ้ไพวันกับไอ้ไพวันเว้าจบก่อนแล้วจะว่า
3: บ่มีหยังแล้วว่าใส่มีดแทงกันก็ตายคือกันแต่ว่ามันตายน้อยมันตายน้อยกว่าตายน้อยกว่าอันน่ะปืนเพราะว่าปืนมันยิงกราดไปเลยไรเฟิลเนาะมันก็ตายแหละวันนี้มีดนี่ก็แทงกันก็ตายแท้แล้วห้องเรียนเพิ่นบ่ให้เอาเข้าดอกเดี๋ยวนี้แต่ว่าบางเทื่อเด็กน้อยก็ลักเอาเข้าไปคันเห็นปึ๊บเพิ่นก็ส่งกลับบ้านโลดก็เอิ้นพ่อแม่มาประสุมโลดอ้าวเรื่องนี้คันแม่นสิว่ามัน0เลยบ่ให้มีมันก็เป็นไปบ่ได้แต่ว่าให้มันมีหน่อย
2: เจ้าก
3: ฎหมายแดพ่อแม่แดเบิ่งแยงลูกคุ้มครองลูกแล้วก็ตะกี้กับไปติเว้าเรื่องว่าเขาเจ้าเบิ่งมันหยังเกมอีหยังมันหุนแฮงนะเดี๋ยวนี้ก็ห้ามแล้วผู้ใดอายุบ่ฮอด16ปีบ่ให้มีอันน่ะมีเดียอาคาเป็นของตัวเอง
2: แม่น
3: คันแม่นว่าเป็นจังได๋แล้วก็ต้องพ่อแม่ต้องซอยรับผิดชอบกับทางโรงเรียน
2: เจ้าเว้าถึงเรื่องปืนเมื่อกี้เนาะเด็กน้อยมีปืนเมื่อก่อนอยู่ที่ซิดนีย์เฮาวิลวูดนี่แหละ อยู่แถวคาพาร์คของบันนิงเนาะก็จะมีเด็กน้อยวัยรุ่นเอารถไปตีท้ายเจือดเล่นอยู่หั่นเนาะแล้วมีพลเมืองดีโทรไปแจ้งตำรวจ ว่ามีกลุ่มเด็กน้อยเอารถมาเบิ้ลน้ำตำรวจมาลัดไว้ยุดจับเด็กน้อย17ปีออกมาคนมีปืนในถุงส่งก็บอกมีลูกปืนอยู่ในรถก็มีปืนเด้แล้วมีอีกหมอนึงครับอีกมีมีดมีหยังแปลว่ามันเป็น17ปีไอ้ยิงเจ้าจี้เอาปืนไปให้หยังใส่ในรถใส่ในกระเป๋าส่งเจ้าทำมันแล้วก็ไปขับรถไปเบิร์นเอาอยู่หน้าบันนิ่งของของวิรวุฒิและมันเป็นสิ่งที่ว่าน่าเป็นห่วงเนาะน่าเป็นห่วงเรื่องเขาเจอเรื่องความปลอดภัย
1: มันเกี่ยวกับสังคมเนาะแปลว่าเบิ่งหนังเบิ่งยังนะดีที่ว่ารัฐบาลเพิ่นห้ามบ่มันมีอันนี
2: ้แต่ว่าเขาไปเอาปืนมาได้ได้ใส่17ปี
1: ตัวนี้เพราะว่ากฎหมายอยู่นี่ว่าบ่ให้มีปืนอยู่แล้ว
2: อันนี้เด็กน้อย17
1: ปีเพิ่นเก็บเอาปืนไปเมื่อแต่สมัยก่อนกับปืนก็มีเนาะแต่ว่าความคิดให้สมัยก่อนนั้นปืนเพิ่นขายอยู่หมายังก็ตะเก็ดเนาะ
2: อย่า
1: ขายอยู่ตะเก็ดข้าพเจ้าก็ยังได้ซื้อมาเพราะว่ามาเห็นปืนเฮาก็ซื้อมาไว
2: ้
1: ก็แปลว่าเฮาก็ป้องกันโตบัดนี้เพิ่นบอกว่าเก็บไปคืนเฮาก็ได้เอากลับไปคืน
2: ว่าเอาคืนแล้ว
3: ตอนนั้นเพิ่นเก็บหลายเด้
1: เพิ่นเก็บเด้
2: เพิ่นเก็บจ่ายเงินให
3: ้ซื้อเอาเงินให้เออเอาเงินให้แต่ว่าโตอยู่ในเก็บมันแหละมันรอดออกมาคืน
1: ปัญหาว่าโตที่ว่าเอาไว้แล้วเป็นยังมันออกมาได้เออ
2: มันหัว
3: ก็ออกมาคืนแต่นอกจากนั้นหั่นเขาเจ้าก็เฮ็ดปืนได้บ่จําเป็นต้องมันเล็ก
1: เจ้า
3: เอาพลาสติกเฮ็ด
2: เอาแย่เอาสร้างเครื่องพิมพ์ 3D
3: มัน
1: ปริ้นท์ 3D
3: แม่นเพราะว่ายิงมันก็ตายคือกันเด้หน้าก็มีอยู่แปลว่าเรื่องปืนเรื่องหยังนี่ก็สําคัญเนาะแต่ว่าเฮาก็ใกล้ยังเวลาอีก2นาทีจ
1: ะ2นาทีแม่น
3: แหละจะม่วนท่าอยู่ว่าเทมเพอเรเจอร์หรือว่าอุณหภูมิอยู่ทางยุโรปนี่นักหน่วงคนตายหลายพันฮ้
1: อ
3: นบ่เคยมีจักเทื่อแล้วก็เพิ่นหั่นก็บ่มีแอร์อีกเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ติดแอร์อยู่เท่านั้นก็เดี๋ยวนี้แอร์ที่ขายให้หั่นมันเป็นแต่ล้างทางรัฐบาลซื้อเอาไปใส่โรงเรียนกับโรงหมอ
2: จ้ะ
3: ให้คนอยู่หั่นจ่ายซะก่อนจึงใส่ซะก่อนจึงเข้ามาเบิ่งบานอยู่ในเดือนจูนนี่นะซึ่งเป็นฤดูร้อนเนาะซัมเมอร์ของทางยุโรปนี่ว่าจังซี่อยู่ฝรั่งนี่ปาลาวูนี่ปาลาวูแม่น 43.8 องศาในท้ายๆเดือนจูนเชโกสโลวาเกียรีพับลิกดอกซานี 41.9 องศาคอสชันจะออกเสียงถึกบ่เจอร์มานีประเทศเยอรมัน 41.7 เซเซนีฮุงการี 40.7 องศาสลูบิสโปแลนด์ 40.5 องศาเวียนนาออสเตรีย 40องศา
2: โอ้พากัน40
3: เบิ่ดเนเธอร์แลนด์ 39.4 องศาเอ้าในเดือนนี้ถึงถือว่าพวกเพิ่นผู้เฒ่าผู้แก่นี่สุขภาพบ่ดีแล้วก็ฮ้อนแห้งนี่เสียชีวิตไปหลาย
1: จ้ะเพราะว่าการสร้างสาเรื่องเฮือนเรื่องหยังหั่นน่ะบ่ได้
3: เฮ็ดเพื่อ
1: บ่ได้เฮ็ดเพื่อว่าความฮ้อน
3: เฮ็ดแต่เพื่อฤดูหนาว
1: ส่วนมากมีแต่เพิ่นก็มีแต่ฮีเตอร์มันมีตลอด
3: บ่มี
1: วันนี้บ่มีแก้แบบนี้ฉะนั้นการเฮ็ดเฮือนเห็นซ่านนี่ก็ต้องได้แก้ไขใหม่หมดก็แบบพวกเฮานี่มีบ่งเหี่ยมหลายมีโอกาส
3: แต่ว่าเฮานี่ 5-6 โมงนี่เย็นได
2: ้เจ้า
1: เพราะว่าหนาวหนาวของเฮานี่นะเพิ่นว่าโอ้ยบ่หนาวเท่ายุโรปดอกแต่ว่าคันสิเว้านะหนาวของเฮานี่มันเปลี่ยนไวโพดแบบว่า 5:00 นแล้วมัน
3: เย็น
1: มันเย็นกระหอดกระดูกพุ่นแต่ว่าเฮาฮ้อน20ดีกรี
2: แม่นอากาศจะเปลี่ยนไวเนาะโอเค10:57
1: แม่น
2: จะได้กล่าวคำอำลาครับท่านผู้ฟังแล้วก็ดีใจเนาะที่ได้มาร่วมรายการแล้วก็ขอบใจทุกท่านที่รับฟังเนาะแล้วก็ขอบใจเสียงสายทุกเสียงทุกสายที่ท่านเทคเข้ามาบอกว่าฟังอยู่เด้อ
1: ออนไลน์ก็หลายท่านเข้ามา
2: ก็บ่มีหยังเนาะขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขสมหวังเนาะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนาะขอสบายดี
3: พบกับพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขหลายๆสุขภาพเข้มแข็งจ้ะ
1: เจ้าข้าพเจ้าเช่นเดียวกันเนาะก็ขอให้มีแต่สุขภาพแล้วก็พบกันอีกอาทิตย์หน้าแน่นอนสุดอ่ะขอบคุณครับหลาย
0: Volunteering has its rewards.
4: Find out how at swan999.com.au.
5: MacKillop Seasons Stormbirds program is an evidence-based small group intervention designed specifically to support children and young people after natural disasters. It has supported over 10,000 Australian and New Zealand children and young people impacted by bushfires, floods, storms, cyclones and earthquakes, and is playing a critical role in helping schools and communities rebuild resilience and well-being. For details, visit MacKillopSeasons.org.au station sponsor.
6: Do you want to help your kids get involved in the local community, build self-confidence?
7: St. John Ambulance Cadets is for you. Young people from 8 to 18 can join the cadet program and make a real difference. We learn about first aid, make new friends and have a lot of fun together. Now, I want to be a paramedic when I grow up.
6: St. John Cadets, a safe and supportive way to learn and serve the community. stjohnnsw.com.au.
8: On a game day, work day, school day, moving day, rainy day, you can ask, are you okay, any day, because life happens every day. Check in often and have regular, meaningful conversations with those you care about. Ask, are you okay, any day, because a conversation could change a life. Learn how to ask at areyouok.org.au.
9: Hi, this is John Mayer for RAD. Music is one of the most important things in my life, but nothing is more important than life itself. When you drink, then drive, you're risking your life and the lives of everybody on the road. So whenever you're having a few drinks, just plan ahead. Before you head out, arrange a designated driver who won't drink, or make sure you have enough money for a taxi. Remember, friends don't let friends drink drive.
10: RAD. Check us out on Facebook.
11: You're listening to Black Wave on SWR 99.9, and we would like to acknowledge the Darug people and the Darug lands that we're presenting on today. We would also like to acknowledge all First Nations people, those past, present and emerging. Please be advised, this Black Wave program may contain audio and names of Aboriginal and or Torres Strait Islander people that may be in the dreaming. You're listening to Black Wave on SWR 99.9.